0: รัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า3 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: บัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี 2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
2: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้อันไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆ

0: ก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองป่าโกตำบลหนองป่าโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
7: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง นางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาคิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
7: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องขอเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.และกลุ่ม Dสหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22 อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19 สุภักกับออนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง65ซมและเวลา 16:56 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
9: 1 นาทีกับกปท.
10: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมด
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
19: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
18: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
19: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
18: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
19: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา26 มิถุนายน 2569 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
20: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
21: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับทรงเจริญพระชน99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภาสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1พระสวัสดิ์แล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ99พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์เปิดธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรรัชดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานพระวินในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไปทุกนะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
20: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
21: ครับเรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนานี่นะครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบุกใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและก็สังคมในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับแต่แนวคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารประทานต้นแบบและองค์กรทางพุทธศาสนานะฮะเช่นในศูนย์กลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุรังสิตนะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงแสนวัดรำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามท่าสูงที่อุทัยครับแล้วก็เช่นวัดและยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบต่างๆทั่วประเทศครับ
20: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
21: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับฐานปฏิบัติธรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการเผยโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีปัจจัยสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์ธรรมทั่วประเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับ ทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักบวชธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ประทับที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปแบบทำนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายก็ดีโดยการลงของการทำบริจาคก็ดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ได้ส่งความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
20: งั้นตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
21: ตอนนี้ทางผมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดสงขลานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางโรงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
20: ค่ะนอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
21: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงธรรมนั่นเองนะครับส่วนสมุนิภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งเริ่มสื่อสารพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสัมพันธ์และความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชอีกด้วยครับ
20: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
21: ครับก็ทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาทุกข์ทั้งมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
20: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาค่ะ
21: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
4: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
3: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
4: กรรมาธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
3: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
22: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
23: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Vote ทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
5: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
23: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
5: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปจากเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
23: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
22: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เอง การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
7: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกำลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
6: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโยใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
9: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการกัดแขนงผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นพันๆโครงการ
8: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
25: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561 วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเจ้าเข้าสู่รายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนป้าป้อเมืองอู้เรื่องละปูนนะเจ้าสัปดาห์นี้ศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569นะเจ้าจากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าปิยะพงษ์ชูวงศ์พร้อมกันนี้กับดีเจออยนันทพรรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีเจ้าท่านว่าเจ้า
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนที่รักทุกท่านครับ
0: ชาววันนี้เป็นแฮมหนึ่งสัปดาห์นะเจ้าเนาะที่เรายังคงอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยนะชาวซึ่งในส่วนของจังหวัดลำพูนเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์ก็มี
1: จังหวัดลำพูนก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคร
0: ับ
1: ซึ่งก็จะปรากฏตามสื่อที่ได้เห็นกันมาตลอดสัปดาห์ซึ่งจริงๆแล้วไม่เฉพาะชาวจังหวัดลำพูนนะครับชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างก็แสดงความอาลัยนะครับแล้วก็ร่วมแสดงออกถึงการไว้อาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการโรงเรียนก็ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็มีประกาศทางการว่าในส่วนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ขอให้ร่วมไว้ทุกข์นะครับโดยการแต่งกายในลักษณะที่เป็นการไว้ทุกข์เนี่ย15วันเช่นกันครับส่วนประชาชนทั่วไปก็ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับ
0: เจ้านี่ก็เป็นในส่วนของการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: ครับ
0: นะเจ้า
1: ทางจังหวัดเองโดยความเมตตาของท่านพระเทพรัตนนายกนะครับและคณะสงฆ์เนี่ยก็มีการสวดพระอภิธรรมนะครับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนี่ยเป็นเวลา15วันเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อครบ7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพิธีที่เราเรียกเป็นภาษาบาลีว่าสัตตมะวานนะครับคือการสวดถวายพระกุศลเนี่ยให้กับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งเราจัดที่ธรรมศาลาวัดพระธาตุหริพุนชัยนะครับก็มีเหล่าข้าราชการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนมาร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวนมากนะครับนอกจากนี้น้องออยครับเรายังมีการร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยการลงนามถวายความอาลัยนะครับซึ่งทางสารกลางจังหวัดเองก็ได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยไว้ที่บริเวณชั้น1ของสารกลางนะครับที่สารกลางหลังใหม่นะครับแล้วก็อำเภอทั้ง8อำเภอก็มีการจัดเตรียมสถานที่ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมลงนามเช่นเดียวกันนะครับ
0: ทราบว่ามีช่องทางของการลงนามผ่านทางออนไลน์ได้ตัวนะเจ้า
1: ครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาลงนามในสารกลางหรืออำเภอทั้ง8อำเภอที่ได้กล่าวไว้ก็สามารถลงนามออนไลน์ได้นะครับ
0: เจ้า
1: น้องออยลองบอกวิธีการนิดนึงได้ไหมครับเราเข้าไปที่ไหนเอ่ย
0: จริงๆท่านสามารถเข้าไปทางหน้าเว็บไซต์ของทางจังหวัดละปูนก็ได้เขามีการเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ของทางสำนักพระราชวังไว้นะจ๊ะเมื่อท่านกดเข้าไปในเว็บไซต์ของจังหวัดลำพูนนะจ๊ะจะมีแบนเนอร์อันแรกเลยก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะจ๊ะเพื่อที่จะลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้นะจ๊ะลงนามแสดงความอาลัยได้นะจ๊ะ
1: อย่างที่เราได้คุยกันไว้ว่าวิธีการ

0: ที่จะถวายเป็นพระราชกุศล
1: เจ้า
0: แด่พระพันปีหรือถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยเราก็แสดงออกได้ทั้งกายวาจาใจนะคร
1: ับ
0: คือทางถ้าทางกายเนี่ยเราสามารถที่จะร่วมเข้าไปร่วมบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาอวัยวะร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดก็ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับผมขอย้อนไปเล่านิดนึ
1: ง
0: ถ
1: ึ
0: งกิจกรรมเมื่อวันที่14มิถุนานะครับทางเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ไปออกหน่วยนะครับในการรับบริจาคโลหิตที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นะครับซึ่งวันที่14เนี่ยมันมีความสำคัญอยู่นิดนึงครับน้องออยครับ
1: เ
0: ป็นวันที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะครับซึ่งมีสโลแกนที่บอกว่าบริจาคโลหิตบริจาคความหวังนะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่า Give Blood Give Hopeนะครับซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบรรดาสมาชิกเหล่ากาชาตินะครับบรรดาพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมบริจาคโลหิตมากมายล้นหลามจนเรียกว่าเกินจากที่ตั้งไว้ผมจำตัวเลขไม่แม่นนะครับทุกทีจะมีผู้บริจาคเฉลี่ย100กว่ายูนิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนั้นได้ทราบจากนายกเหล่ากาชาติว่
1: า
0: พี่น้องประชาชนมาบริจาคโลหิตเกินกว่า200ยูนิตทำงานกันเรียกว่าเตียงที่เร
1: ีย
0: งรายไว้รอรับบริจาคก็เต็มไปหมดนะครับแล้วก็บางท่านก็มาบริจาคดวงตาอวัยวะนะครับซึ่งบริจาคร่างกายอย่างน
1: ี้
0: เป็นต้นนะครับก็เป็นวันเนื้อส่วนหนึ่งเป็นวันบริจาคโลหิตโลกซึ่งทุกคนก็อาจจะตั้งใจไว้เบื้องต้นอยู่แล้วและส่วนหนึ่งเนี่ยทุกคนก็อยากจะทำความดีนะครับก็ตัวผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะน้องออยคือต้องสารภาพเลยว่าเอางี้ทุกคนในโลกนี้เชื่อว่าในโลกนี้นะครับกลัวเข็
1: ม
0: ทุกคนกลัวเข็มครับน้องออยกลัวเข็มไหมครับ
1: มันก็ต้องมีกังวล
0: คือเราจะฉีดยาเรายังกลัวเลยแต่คนที่จะไปบริจาคโลหิตเนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการเข้มแข็งความกล้าหาญคือมันความกลัวมันแพ้ความเสียสละเขาก็ถึงจะต้องเอาเข็มปักที่แขนนี่ก็ไม่กลัวละผมเนี่ยกลัวเข็มก็กลัวถามว่าผมเคยบริจาคโลหิตไหมเคยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ยังหนุ่มๆก็แล้วกันนะ3 เดือนก็ต้องไปบริจาคทีนึงเรารู้สึกว่าเราอยากจะบริจาคให้มากที่สุดปรากฏว่าผมน้องออยผมไม่ได้บริจาคโลหิตมา 7-8 ปีละนะครับเพราะว่า1ทำงานหนัก
1: แล้ว
0: สุขภาพร่างกายก็แบบเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อยากไปแล้วนอนเมื่อคืนนอนน้อยเลือดก็จะเขาเรียกเลือดมันลอยอ่ะมันมีน้ำหนักน้อยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รับเป็นต้นหรือทานอาหารไม่ดีกินอาหารมันอยู่ตลอดสุขภาพเราเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่พร้อมอ่ะหรือเคยรับวัคซีนภายใน1เดือนอย่างเงี้ยฉีดวัคซีนมาแล้วอยากไปบริจาคเขาก็ไม่รับนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นข้อกำหนดแต่ถ้าเราตั้งใจเหมือนผมครั้งนี้ผมจริงๆผมก็พยายามที่จะเคลียร์ตัวเองนะเคลียร์ตัวเองว่าเอ้ยเราจะต้องพร้อมคืนนั้นก็นอนให้เต็มอิ่
1: ม
0: ทานอาหารให้ดีคิดว่าถ้าเราทานอาหารดีเลือดเรามันก็มีคุณภาพเน
1: า
0: ะแล้วก็รักษาสุขภาพวันนั้นผมร่วมบริจาคด้วย
1: บริจาค
0: ด้วยครับน้องออยก็ผมเพิ่งทราบว่าผมบริจาคโลหิตเมื่อวันที่14เนี่ยเป็นครั้งที่22นะซึ่งเราก็ไม่รู้นะผ
1: มบอก
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: สถิติผมก็จำว่าสัก10ครั้งแล้วมั้งผมบริจาคไปเนี่ยปรากฏว่าเขาเรคคอร์ดสถานที่ไว้หมดเลยซ
1: ึ่
0: งหมายความว่าเขาก็เก็บทางสภากาชาติเขาเก็บสถิติไว้ดีมากนะผมไปบริจาคที่อำเภอบางปะกงที่จังหวัด
1: ฉะ
0: เชิงเทราม
1: ีหมดเลย
0: อันนี้เราก็ถือว่าเออมันก็มีกำลังใจนะว่าเอาละ22ละเด
1: ี๋
0: ยวคราวหน้าจะลองอีกทีนึงแต่ต้องรอ3เดือนแล้ว3เดือนเนี่ยเราก็คอยดูว่าหน่วยรับบริจาคโลหิตเขาไปที่ไหนบ้างเราสะดวกตรงไหนมันดี2ต่อที่1เราต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายเราเราก็ได้กำไรกับชีวิตเราเองละต่อที่2ครับเลือดเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจแล้วว่าคนที่เขาบริจาคโลหิตแล้วเขาจ้องวันที่เขาครบกำหนดมาเนี่ยเขามีความสุขเพราะอะไรเราเข้าใจแล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่าเออวิธีนี้ถ้าเรา ดึงให้คนอื่นมามีความสุขแบบนี้ด้วยเนี่ยมันก็ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนะอย่างน้อยบริจาคโลหิตคือให้ความหวังอะที่สุดแล้วจริงๆช่วยใครอะครับช่วยเราช่วยคนในครอบครัวเราช่วยเพื่อนร่วมชาติของเรานะครับก็อยากเชิญชวนอีกครั้งนะครับว่าถ้าท่านได้ยินได้ฟังตรงนี้แล้วเกิดความรู้สึกว่าอยากจะบริจาคโลหิตถ้าไม่พร้อมจะบริจาคโลหิตลองสอบถามว่าอยากบริจาคดวงตาหรืออวัยวะได้ไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้น้องออยครับอันนี้เราไม่สะทบไม่ต้องกลัวแล้วเพราะถึงวันที่เขาเอาอวัยวะเราไปเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกละแต่ว่ามันสามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยใช้ประโยชน์ได้บางทีคนรับประโยชน์ไปมีถึง7คน8คน
1: ดวงตา
0: แล้วข้อหนึ่งนะที่ผมเคยศึกษาเนื่องจากคุณแม่บริจาคไว้แม่ก็พยายามจะบอกว่าลูกต้องรู้นะแม่บริจาคอะไรเงี้ยนะผมก็เลยไปอ่านข้อกำหนดอ่ะมันมีอยู่ 2-3 ข้อที่สำหรับคนบริจาคร่างกายนะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นความรู้ก็แล้วกัน
1: เจ้าท่านผู้ว่าเจ้าร
0: ู้ไหมว่าเขาจะเอาร่างกายเราเนี่ยเขามีเงื่อนไขอยู่ 2-3 ข้อนะที่น่าสนใจมาก 1. เราต้องไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1: 2.
0: เราต้องไม่ได้รับการผ่าตัดใหญ่
1: มาก่อน
0: เช่นผ่าตัดอวัยวะอะไรเงี้ยนะข้อ3คือเราต้องไม่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อร้ายแรง
1: อ
0: ันนี้ผมอ่านมาเป็น10ปีแล้วไม่รู้ข้อกำหนดมีเพิ่มเติมไหมนะ
1: เจ้า
0: แต่ผมจำได้3ข้อนี้แม่นยำเลยเพราะว่าเราก็จะคอยเช็คลิสต์คุณแม่เราเนี่ยเดี๋ยวถ้าถึงเวลา
1: ผิดเงื่อนไขอะไร
0: ผิดแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าคุณแม่89แล้วยังไม่ผิดเงื่อนไขเลย
1: เจ้า
0: เราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเขาเอาร่างไปเป็นครูอาจารย์ใหญ่เนาะให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนเนี่ยคนนั้นมีบุญนะครับ
1: เจ้า
0: เพราะว่าพ้นจาก3ข้อเนี่ยหมายความว่าไปอย่างสงบจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่เจ็บป่วยรุนแรงก่อนเสียชีวิตอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็นอกจากได้ทำความดีแล้วมันก็คงเป็นอานิสงส์ให้กับผู้บริจาคเองนะครับอันนี้พูดแบบนี้ถ้าสนใจเดี๋ยวจะมีข่าวสารของเหล่ากาชาติมารายงานให้ฟังเป็นระยะ
1: เวลาที่ทางการชาติเปิ้นไปออกหน่วยเนาะเพื่อรับบริจาคโลหิตเนี่ยเหล่านี้นะเจ้าอย่างเช่นที่แจ่มฟ้าหรือห้างสรรพสินค้าหรือในหน่วยงานห้างร้านต่างๆเนี่ยนะเจ้าคือสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะ
0: เดินเข้าไปได้เลย
1: ไปปรึกษาก่อนก็ได
0: ้ครับสมมุติว่าเดินอยู่แล้วบังเอิญไปเห็นเนี่ยเราก็เช็คตัวเองก่อนว่าเมื่อคืนเรานอนพอเราเองไม่ได้ฉีดวัคซีน
1: เ
0: ราทานอาหารแข็งแรงสุขภาพเราดีนะคือหมายความว่าเราก็คงไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยหรือถ้าสงสัยก็ไปนั่งคุยนะครับ
1: ก
0: ็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นะ
1: คือหลายคนคือต้องเรียนท่านผู้ว่าว่าความเชื่อของคนบะเกาบะกอนคนพื้นเมืองเนี่ยก็จะเชื่อกันว่าถ้าไปบริจาคดวงตาไปบริจาคอวัยวะแล้วตายไปจัดหน้าเกิดมาคุณก็จะบอกครบสมประกอบเพลก้าเอ็นเจ้าจริงๆแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมต้นท้องว่าเป็นกุศลใหญ
0: ่เป็นกุศลใหญ
1: ่เป็นกุศลใหญ่เลยนะเจ้า
0: ใช้คำนี้ดีไหมครับเป็นกุศลใหญ่ครั้งสุดท้ายอ่ะที่เราจะพึงทำได้ในชาตินี้เพราะเราคงไปพบภูมิใหม่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำความดีบนภพนี้แล้วถูกไหมแต่อันนี้มันจะทิ้งเอาไว้
1: อันนี้ส่งที่ยิ่งใหญ่เลยจริง
0: ๆใช่
1: นะเจ้าเนาะหรือถ้าเกิดใครไปถึงจุดที่ต้องบริจาคดวงตาอวัยวะอย่างกับบริจาคโลหิตเนี่ยเชิญได
0: ้เชิญได้เลย
1: ให้เลือดให้ชีวิตนะเจ้าเพราะว่าถึงจะมีเงินแค่ไหนจะซื้อโลหิตไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วก็จะบอกว่าในบรรยากาศที่เราโศกเศร้าแสดงความอาลัยกันเนี่ยวิธีการที่เราจะแสดงออกนอกจากเราจะไว้อะไรตามที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นะฮะ
1: เจ้าท่านผู้
0: เราก็ทำความดีไป
1: เจ้าน
0: ะครับสิ่งเหล่านี้เป็นถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะพึงกระทำได้
1: เจ้าน
0: ะครับแล้ววันนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับนอกจากห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซึ่งแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นะครับซึ่งเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ก็ยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยมอบทุนสนับสนุนให้เหล่ากาชาติและทุนการศึกษาให้นักเรียนด้วยนะครับรวมทั้งบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดด้วยก็มาร่วมทำบุญด้วยนะครับวันนั้นมีน้องๆมารับทุนการศึกษา50ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 87,500 บาทนะครับแล้วก็มีทุนนักศึกษา อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับทุนการศึกษาอื่นๆอีกเยอะแยะเลยที
1: ่
0: ที่จะทยอยมอบไปในอนาคตด้วย
1: นะครับ
0: ก็ขอพระคุณไว้ณที่นี้ด้วย
1: เจ้าว่าเป็นกิจกรรมดีๆเล่าสู่กันฟังเนาะช่วงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วก็ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กันได้นะเจ้าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ถวายความอาลัยนะเจ้าเนาะก็เชิญชวนทุกท่านในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าจริงๆถ้าอู้ถึงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พาเจ
0: ้
1: าที่จังหวัดลำปูนก็พระองค์พาก็มีโอกาสในการเสด็จมาที่จังหวัดลำปูนหลายต่อหลายครั้งเลยนะท่านผู้ว่าเจ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการน้ำดื่มพัชรธรรมฝ่ายพัชรธรรมนะเจ้าที่เคย
0: ผมจะเรียนว่าน้ำดื่มพัชรธรรมเนี่ยผมมารับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยผมก็เข้าไปกราบนะครับท่านพระราชวัชรสุทธิวงศ
1: ์
0: นะครับคือท่าน
1: พระอาจารย์อริยวังโส
0: ท่านพระอาจารย์อริยวังโสที่วัดป่าพุทธพจน
1: ์
0: ที
1: ่
0: อำเภอเมืองเนี่ยครับท่านก็เมตตาให้น้ำดื่มผมกลับไปทานท่านบอกว่าท่านก็เล่าถึงเรื่องราวว่าน้ำดื่มเนี่ยท่านตั้งชื่อว่าพัชรธรรมนะครับก็เกิดจากพระกรุณาธิคุณของพระองค์พาซึ่งมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพุทธพจน์เนี่ยท่านยังมีเรือนพักสำหรับเวลาที่ท่านมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ที่วัดผมยังไปเดินชมอยู่นะ ชมภายนอกนะฮะ ก็ยังอยู่แล้วก็น้ำดื่มเนี่ยเป็นน้ำดื่มที่ให้บริการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปนะครับสามารถเอาภาชนะมากดน้ำได้เองเลยตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นน่ะ
1: เจ้า
0: เป็นน้ำดื่มที่ได้รับการ
1: ร
0: ับรองมาตรฐาน
1: เ
0: หมือนกับเราไปซื้อน้ำทุกประการเลยนะครับแล้วท่านอาจารย์อริยวังโสท่านก็ได้บอกเล่าให้ฟังว่านอกจากมากดได้เนี่ยถ้ามีงานบุญงานพิธีต่างๆที่เป็นงานกุศลต่างๆเนี่ยท่านก็จะสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำดื่มอย่างเช่นใครจะจัดงานพิธีอะไรต่างๆงานศพอย่างเงี้ยเป็นต้นมาขอก็จะให
1: ้
0: เป็นกุศลซึ่งจากชื่อของน้ำดื่มเราก็จะเห็นว่าเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับที
1: ่
0: พระองค์พาเนี่ยท่านเมตตาลิเริ่มเอาไว้นะครับรวมถึงฝายที่อยู่บริเวณข้างหลังวัดเนี่ยที่ชื่อว่าฝายพัชรธรรมเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเข้าไปเยือนฝายนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็อาจจะมาบอกเล่าถึงคุณประโยชน์ที่ฝายนี้ได้ก่อให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นนะครับเป็นฝายขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็อย่างนี้น้องออยจังหวัดเราเนี่ยจริงๆปีนี้ก็จะทำฝายเยอะแต่เดี๋ยววันหนึ่งจะเอาฝายพัชรธรรมมาบอกเล่
1: า
0: ฝายพัชรธรรมเนี่ยทราบว่านะยังไม่ได้ไปชมเนี่ยทราบขนาดว่ากว้างถึงประมาณ30เมตรก็ยาวพอสมควรเพราะฝายที่ตอนนี้จังหวัดทำเนี่ยเราเฉลี่ยสัก5เมตรก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับขวางลำน้ำต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเข้าไปเรียนรู้กันว่าพระองค์ท่านได้มอบอะไรไว้ให้กับแผ่นดินเมืองลำปูนของเราบ้าง
1: เจ้าเนาะก็ถือว่าพี่น้องชาวลำปูนเราน่าจะเคยได้ยินแล้วก็มีโอกาสได้เข้าร่วมนะเจ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนโครงการทั้งฝ่ายพัชรธรรมแล้วก็โครงการทั้งในส่วนของน้ำดื่มพ
0: ั
1: ชรธรรมนะเจ้าก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการที่ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนเฮา
0: ครับ
1: เจ้าจริงๆอู้ถึงเรื่องฝายวันก่อนเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ้ยวันก่อนเนาะท่านผู้ว่าไปออกทีวีมานะ
0: อังคารที่ผ่านมา
1: อ
0: ังคารที่16
1: เจ้าม
0: ิถุนาที่ผ่านมา
1: เจ้าไปเห็นไปออกอากาศรายการเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำฝายที่จังหวัดลำปูน
0: ครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
1: NBT
0: นะครับก็เชิญผมไปสัมภาษณ์ในโครงการในรายการที่ชื่อว่าในดวงใจไทยนิรันดร์นะครับอันนี้ชื่อรายการเนาะซึ่งเป็นรายการที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งรายการเขาออกอากาศเป็นประจำอยู่แล้วทีนี้ทางผู้จัดรายการเนี่ยเขาได้ยินถึงกิจกรรมนึงนะครับที่ชาวลำพูนร่วมกันทำเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็เลยจัดทำโครงการที่ชื่อว่า1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะครับชื่อโครงการเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นชื่อที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ตั้งเป็น เป็นกรอบใหญ่ไว้อยู่แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะโครงการ1ความดีร้านความรักภูมิใจพักพระปันปีหลวงของจังหวัดลำพูนเนี่ยเราจะเอากิจกรรมอะไรมาเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านน้องออยเคยได้ยินไหมผมไม่ได้จดมาแต่พูดแล้วถ้าผิดก็จะขออภัยไว้ล่วงหน้านะ
1: เ
0: คยได้ยินพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านไหมเดี๋ยวจะลองฟังถ้าคุณก็ช่วยพูดนะฮะถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านะครับป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพูดต่อจำได้ไหมถ้าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่านะครับพระราชเสาวนีนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านได้พระราชทานไว้เมื่อปี2525ถ้าจำไม่ผิดอีกวันที่20ธันวาที่จังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเราเอาละเราก็ลืมไปแล้วท่านตรัสไว้ที่ไหนล่ะแต่ประโยคเนี้ยมันยังก้องอยู่ในหูพวกเรานะครับแล้วก็ยัง
1: พระสุรเสียงของพระองค์ท่านมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ทางสื่อวิทยุ
0: ไปเซิร์ชตอนนี้ก็จะได้ยิน
1: จะเจอเลย
0: เพราะฉะนั้นพอเราเอาพระราชเสาวนีมาเป็นที่ตั้งไว้ในดวงใจเราก่อนว่าเราจะทำเพื่อตอบแทนแผ่นดินตามแนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้เนี่ยเราก็สร้างป่าสร้างน้ำสินะครับนี่คือแนวคิดแค่นี้เองนะครับก็ตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นจังหวัดลำพูนซึ่งมีน้ำลำน้ำเยอะเนาะลำน้ำลีลำน้ำแม่ทาลำน้ำแม่กวงลำน้ำ
1: น้ำดีน้ำสารแม่เมย
0: แม่ปิง
1: นะครับน้ำปิง
0: ซึ่งแล้วก็มีแต่แขนงไปในอำเภอต่างๆเน
1: ี่
0: ย
1: ลำน้ำสาขาอีกเยอะมาก
0: เยอะมากเนี่ยรวมทั้งมีป่าสงวนป่าชุมชนอุทยานแห่งชาติถ้าอย่างนั้นเราสร้างฝ่ายคล้ายๆพัชรธรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าฝ่ายนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเล็กบ้างใหญ่บ้างตามแต่ที่พื้นที่จะเอื้ออำนวยนะครับเราจะสร้างฝ่ายกันทั้งสิ้น 1,493 ฝ่ายนะครับนี่คือสิ่งที่ผมไปบอกเล่
1: า
0: ที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพราะฉะนั้นผมบอกเล่าให้พี่น้องชาวลำพูนฟังอีกครั้งก็ได้นะครับ ว่าฝ่ายเนี้ยจะกระจายอยู่ทั้ง8อำเภอนะครับทั้ง8อำเภออาจจะมีจำนวนฝ่ายไม่เท่ากันนะครับตามแต่ภูมิศาสตร์ว่าใครมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างขึ้นเนี่ยแต่ว่าจะบอกเป็นเบื้องหลังว่าจำนวนฝ่ายที่สร้างเนี่ยมันเกินกว่า 1,493 ไปแล้วแหละมันก็สร้างกันที่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสัก 1,600 ฝ่ายในปีนี้นะครับเพราะว่าทางพื้นที่เนี่ยเขาก็สำรวจมาแล้วว่าอำเภอนั้นอำเภอนี้จะมีเท่าไหร่เนี่ยแต่ทำไมต้องประกาศตัวเลข 1,493 ฝ่ายครับน้องออยทราบไหม
1: 14นี่คือมาจาก1,400 ปีของจังหวัดลำพูน
0: ใช่ครับเราผนวกตัวเลข2ตัวเลขก็คือ 1,400 บวกกับ93ครับ93คือพระชนมายุของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ1493ก็เลยเป็นตัวเลขมงคลเบื้องต้นว่าเอาละเราจะสร้างฝ่ายเท่านี้แต่พอไปสำรวจจริงๆเราได้1,600ฝ่ายบวกๆนะครับก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเยอะขึ้นไม่เป็นไรนะครับแต่เป้าหมายเนี่ยเราถือว่าเราบรรลุแน่นอนละทีนี้ฝ่ายเนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับก็ไปชะลอน้ำธรรมชาติที่ไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยพอมีฝายกั้นไว้เนี่ยมันชะลอน้ำฝนแรกมาเนี่ยสังเกตไม่มีน้ำไหลหรอกเพราะน้ำมันจะซึมลงไปใต้ดินถูกไหม
1: เจ้า
0: ฝนระลอกที่สองมาเนี่ยเริ่มกักเก็บละไหลลงมาถ้าไม่มีฝายมันไหลลงหมดครับไหลลงสู่ลำน้ำสู่แม่น้ำไหลจนกระทั่งไปถึงทะเลน่ะแต่เราชะลอเอาไว้เนี่ยพันกว่าฝายเนี่ยมันก็ลดความเร็วน้ำทำให้ระบบนิเวศบริเวณนั้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับวันนั้นไม่ทราบมีมาเล่ายังไม่รู้ที่ไปน่าจะยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะ
1: เล่า
0: ไป
1: ลงพื้นที่แล้วนิดนึง
0: ที่ป่าบ้านทรายทองพูดไปแล้วใช่ไหมอาจจะเห็นว่าวันนั้นมีการปล่อยสัตว์ชนิดหนึ่งด้วยนะถ้ามีภาพมาจะเห็นว่าปล่อยอึ่งอ่าง
1: น่าจะมีภาพวิดีโออยู่สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยว
0: ปล่อยอึ่งอ่างครับเป็นหมื่นตัวแต่ปล่อยเป็นลูกออสนะมันก็จะเติบโตอยู่ในธรรมชาติเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มเติมระบบนิเวศแล้วเราก็ปลูกป่าด้วยปลูกป่าปลูกต้นไม้ด้วยแต่ต้นไม้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ปลูกเป็นจำนวนมากเพราะว่าป่าที่เราเข้าไปป่าชุมชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยพื้นที่ชาวบ้านที่ดูแลกันอยู่เนี่ยมักจะอุดมสมบูรณ์อยู่ก่อนละเราก็จะไปปลูกเสริมเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกป่าอาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่ใหญ่โตนักแต่การสร้างฝายเนี่ยเป็นกิจกรรมหลักนะครับที่ได้นำภาพนำ กิจกรรมมาบอกเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
1: เจ้าในจะมีภาพจิตอาสาเนาะ
0: จิตอาสาแล้วก็ต่อยอดที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดกิจกรรมวิ่
1: งเทรล
0: อันนี้ก็มีการมีความคืบหน้าได้วางแผนกันละอาจจะกำหนดน่าจะเป็นช่วงที่ฝนหมดช่วงพฤศจิกานะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้มาบอกเล่ากันต่อก็สักน่าจะมีนักวิ่งร่วมได้ไม่เกิน500คนอาจจะถ้าใครอยากจะร่วมกิจกรรมอาจจะต้องรีบกันหน่อยก็แล้วนะครับเพราะว่าเกินกว่านั้นพื้นที่อาจจะรับไม่ได้นะคร
1: ับ
0: วิ่งเทรลก็ต้องดูความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วยคือผมไม่ได้ทำกิจกรรมนี้เป็นหลักแต่นี่คือส่วนที่เป็นผลพลอยได
1: ้
0: ผลพลอยได้จากการที่เราได้ร่วมพัฒนาพื้นที่พอจิตอาสาลงไปนะครับพี่น้องประชาชนชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมกันเนี่ยนักเรียนนี่มาจากหลายโรงเรียนมาจากเชียงใหม่ก็มาร่วมกับเรานะวันนั้นครับพอเกิดพลังของคนที่เข้าไปสู่พื้นที่เนี่ยมันก็มีการพัฒนาต่อยอดในหลายมิตินะครับการวิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมิติที่งอกเงยขึ้นมาเป็นมิติทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าการที่พื้นที่นั้นได้เปิดเป็นห้องรับแขกของเมืองอ
1: ่
0: ะก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเยือนก็มีการใช้จ่ายมีแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมหวังว่าใน577ตํา577มั้ยเนาะเดี๋ยวพูดผิด
1: ถูกต้องแล
0: ้
1: ว
0: ใน577
1: 571
0: หมู่บ้านครับหมู่บ้านนึงเนี่ยถ้าจะมีแลนด์มาร์คสัก1แห่งเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะโอ้โหเราจะมีที่ให้เราไปพักผ่อนไปเช็คอิน570 500กว่าแห่งเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนเต็มมาจากกิจกรรมการสร้างฝายที่ผมได้เกริ่นไว้นั่นแหละ
1: เจ้าเปิ้นของกิจกรรมที่ท่านผู้ว่าอันนี้คือท่านผู้ว่าเตรียมกิจกรรมคือด้วยความที่ไปลงพื้นที่มาก็กลับมาด้วยความตั้งใจว่าน่าจะต้องเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมอย่างเช่นการวิ่งเทรลมั้งคะเจ้าเพื่อที่จะปนท้องว่าอย่างอ่ะสร้างเม็ดเงินส่วนหนึ่งเพื่อไปเป็นทุนสนับสนุนให้กับพื้นที่ตัว
0: เงินผมว่าเงินเป็นผลพลอยได้
1: เจ้า
0: จริงๆแล้วเราก็คงไม่ได้ทำทั้งหมดเพื่อจะหวังเงินเป็นกำไรนะครับแต่กำไรมันมาในหลายรูปแบบ
1: เจ้า
0: ในเรื่องของความภาคภูมิใจของพื้นที
1: ่
0: การสร้างแลนด์มาร์คแต่สุดท้ายเนี่ยเงินก็อาจจะมีส่วนช่วยพอคนเข้ามาเยี่ยมชมมาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายที่เราจะอาจจะเก็บมาไว้พัฒนาพื้นที่ได้นะครับ
1: เจ้าอัลปูนอันตรามาราธอนนะเจ้าที่ท่านผู้ว่าร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาหารือกันในเบื้องต้น
0: ครับ
1: มังอาเจ้าอัลปูนอันตรามาราธอนที่จะมีการจัดขึ้นเนาะตอนน
0: ี้ออยเนี่ยข้อมูลลึกกว่าผู้ว่าแล้วล่ะเพราะยังชื่อเนี่ยเพิ่งได้ยินคือแต่จริงๆก็ได้วางแผนแต่ชื่อเนี่ยเราก
1: ็
0: เพิ่งได้ยินแสดงว่าในขอดูนิดนึง
1: อ
0: ันนึงออยเล่าไปเ
1: จ้าละปูนอันตรามาราธอนนะเจ้าซึ่งก็จะตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
0: อันนี้สถานที่ที่ไหนเอ่ย
1: สถานที่ที่ตำบลป่าสักเข
0: าน
1: ะเจ้าเนาะเริ่มต้นที่อบจละปูนนะเจ้าแล้วก็จะมีเส้นทางวิ่งต่างๆไปตามจุดเส้นทางของตำบลป่าสัก ในหลายพื้นที่เลยนะเจ้ารายละเอียดเนี่ยตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วผ่านหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
0: ัดอันนี้เริ่มรับสมัครกันหรือยังเอ่ย
1: เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่16
0: ที่ผ่านมาม
1: ิถุนายนที่ผ่านมาร
0: ับสมัครได้กี่คนเอ่ย
1: นะเจ้า
0: ไม่ทราบยอดรับเนาะเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องไปเอาข้อมูล
1: เดี๋ยวเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมเพื่อแหมกาม
0: เพราะว่าการวิ่งเนี่ยนะครับมันมีเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าวิ่งผ่านถนนอะไรเราต้องดูแลเพราะนั้นจำนวนนักวิ่งก็จะต้องจำกัดไว้ในปริมาณที่เหมาะสม
1: คือรับสมัครตอนนี้แต่ว่าจะมีการจัดงาน 26-27 ธันวาม
0: ีเวลาให้
1: มีเวลาเตรียมตัวเป็นช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงนั้นเนี่ยถ้าไม่ผิดจากแผนการที่วางไว้ยังมีโคมแสนดวงด้วยนะเผื่อนักวิ่งที่มาจากจังหวัดอื่นๆมาจากจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานครก็ตามเนี่ยมาวิ่งแล้วมาเที่ยวโคมแสนดวงจริงๆโคมแสนดวงถ้าแผนจริงเขาจะต้อง2เดือนแล้วเอาโคมลงใช่ไหมแต่เดี๋ยวผมจะคุยกันว่าต้องแขวนให้ถึงปีใหม
1: ่
0: เหมือนปีที่แล้วอ่ะ
1: เหมือนปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้วเวลาเราสวดมนต์ข้ามปีก็ยังมีโคมอยู
1: ่
0: แล้วหลังปีใหม่สักนิดหนึ่งค่อยเอาลงนะครับ
1: จ้าเนาะอันนี้เดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดที่ท่านได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปละกันนะเจ้าก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการที่ตั้งจังหวัดลำพูนเฮาได้ร่วมกันกับหลายภาคส่วนดำเนินการนะเจ้าหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวง 1,493 ฝ่าย
0: ครับซึ่งเดี๋ยวจะนำภาพของฝ่ายต่างๆในแต่ละอำเภอทยอยมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าเล่าไม่หมดก็เดี๋ยวแปะไว้ที่หน้าเพจของเพจของ Facebook ของสวท.และประชาสัมพันธ์จังหวัด
1: เจ้ายินดีเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าติดตามข่าวสารเตกันอู้จ๋าประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตกันกับช่วงของรายการเจ้านี้นะเจ้ารายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนป้าป้อมเมืองอู้เรื่องลำปูนดีจะออยอยู่กับท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้ามาถึงแฮม1เรื่องนะเจ้าสัปดาห์สุขที่แล้วท่านผู้ว่าจัดรายการวิทยุที่สวท.แล้วบอกเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี้ยมีกำหนดการที่จะไปที
0: ่คุณตาล
1: เจ้าตกไปคุณตาลได้กี่วันแต่ท่านว่ามีเหตุดินสไลด์
0: เอาง
1: ี
0: ้น้องออยก่อนที่จะเล่าเรื่องคุณตาลนะน้องออยรายงานสภาพอากาศสักนิดนึงหนึ่งนาที
1: หนึ่งนาทีเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าวันนี้ในส่วนของสภาพอากาศนะเจ้าของพื้นที่ภาคเหนือของเรานะเจ้า19มิถุนายนมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระจายนะเจ้าสูงสุดในรอบสัปดาห์เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าโดยเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนประมาณ 65% เมื่อคืนเนี่ยประมาณ 55% นะเจ้าช่วงระยะวันที่20ถึง21มิถุนายนคุณผู้ฟังเจ้าลักษณะอากาศจะเปลี่ยนเป็นฝนตกน้อยๆลงมาพ่องก็ช่วงนี้เขารายงานกันไปว่าจาก15มิถุนายนก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะเจ้าแต่ว่าก็บ่ได้ทิ้งเลยทันทีเสียทีเดียวนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีการพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศว่าจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองกระจายในพื้นที่อยู่นะเจ้าลักษณะอากาศเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นฝนตกปล่อยๆเนาะจะมีฝนตกช่วงค่ำช่วงเมื่อวันนะจ๊ะเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนประมาณ 60% เลยนะจ๊ะวันที่20ถึง21มิถุนายนแล้วก็ช่วงเมื่อคืนเนี่ยก็ประมาณ 30-40% ก็มีโอกาสในการเกิดฝนอยู่นะจ๊ะส่วนวันที่22มิถุนายนก็มีโอกาสกลับมาเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระจายอีกครั้งหนึ่ง23มิถุนายนก็จะเนี่ยจะมีเรื่องของฝนปล่อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคงมีโอกาสในการเกิดฝนตกทั้งฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็ฝนปล่อยๆนะจ๊ะก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันให้ดีนะจ๊ะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะจ๊ะยังย้ำกันไปเรื่องของไข้เลือดออกอาจารย์ท่านผู้ว่าเจ้า
0: ก็เนื่องจากผลพวงจากฝนที่ตกเมื่อกี้น้องออยถามถึง
1: เหต
0: ุ
1: ด
0: ิน
1: สไลด
0: ์
1: ที่คุณตาล
0: บอกเล่านิดนึงวันนั้นก็ไปเดินเทรลเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: วันนั้นไปเดินเทรลจากที่ทำการอุทยานที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
1: เจ้า
0: แล้วก็เดินลงมาที่บริเวณปากอุโมงค์ทางทิศเหนือซึ่งเป็นสถานีรถไฟขุนตาล
1: เห็นท่านพูดว่าไปถ่ายรูปอยู่ด้านหน้าอุโมงค
0: ์ใช่ผมยืนถ่ายรูปตรงนั้นนะครับแล้วก็บอกเล่าถึงบริเวณอุโมงขุนตาลกับกิจกรรมนั้นนิดนึงนะครับว่าวันนั้นเป็นกิจกรรมที่ผมเนี่ยร่วมกับท่านผอ.อภันตรีเชื้อชมนะครับผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับในอำเภอฉัตรชัยวงปริยากรในอำเภอแม่ทาแล้วก็คุณชัญญาภักธนชาติอัครกุลนะครับหรือหัวหน้าออนซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเนี่ยแล้วก็คณะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็พากันเดินลงไปสำรวจเส้นทางเดินเป็นเทรลเล็กๆนะครับซึ่งมีระยะทางอยู่ประมาณสัก1กิโลเมตรเท่านั้นน่ะเพื่อจะลงมาสถานีรถไฟเพื่อจะดูว่าเวลานักท่องเที่ยวเนี่ย
1: เดิน
0: เขาลงรถไฟแล้วเขาเดินขึ้นมาที่พักของอุทยานเขาเดินไกลไหมอย่างไรก็พบว่าโอ้โหเป็นเส้นทางที่ผมต้องบอกว่ามันสำหรับผมนะมันอันซีนพอสมควรอ่ะเพราะมันสามารถคือเราแบกเป้ลงรถไฟแล้วไม่ต้องโบกรถไม่ต้องขึ้นรถอะไปที่พักได้ในอุทยานเนี่ยหายากนะครับผมเชื่อว่าในประเทศไทยอาจจะมีที่อื่นบ้างละมั้งแต่ผมยังไม่ทราบว่าที่ไหนก็พยายามค้นอยู่แต่ถ้าได้ฟังได้ยินตรงนี้เนี่ยมีอยู่ที่จังหวัดลำพูนแน่น
1: อ
0: นลงรถไฟที่สถานีขุนตาลปุ๊บเดินขึ้นไปนะครับวันนั้นเส้นทางตลอดสองข้างทางก็ชุ่มชื้นนะครับมองเห็นเห็ด
1: เห็ดสีแดงด้วย
0: เห็ดสีแดงก็ จริงๆก็มีการเก็บเอาไปอนุญาตให้เก็บได้นะครับมีชาวบ้านก็จะเก็บไปขายก็สร้าง
1: รายได้
0: สร้างรายได้ถือว่ามากทีเดียวแต่เห็ดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีราคาสูงลิ่วเหมือนกับเห็ดเพาะเห็ดท็อปที่ทุกคนกล่าวหาให้เป็นจำเลยของการเผาป่าเนี่ยนะคือวันนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันมีหลายมิตินะครับนอกจากผมไปเดินดูพื้นที่เดินเทรลที่ว่าเนี่ยผมก็ยังไปพูดคุยกับพ่อหลวงพ่อกำนันนายกนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะต้องเผาจริงไหมถึงจะเกิดเหตุแต่ยังไม่พูดตรงนี้น
1: ะ
0: ผมจะต้องวิเคราะห์กันให้สุดก่อนว่าถ้าเราจะลดการเผาอยู่กับพี่น้องประชาชนให้เขายังมีรายได้จากการเก็บเห็ดแต่มีข้อตกลงกับเราบางประการเนี่ยในฤดูกาลหน้าเนี่ยเพื่อที่จะลด PM 2.5 เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็เซ็นประกาศห้ามเผาเซ็นประกาศห้ามเข้าป่าโดยที่ไม่ได้เข้าใจบริบทเขามันก็อาจจะยังต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้วันนั้นก็มีการนั่งเสวนากันนะครับหลังจากเดินเทรลไปเรียบร้อยตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามมีเสน่ห์นะครับแต่มีข้อห่วงใยนะน้องออยที่ผมก็ได้ห่วงฝากไว้ในคลิปสั้นๆของผมว่านักท่องเที่ยวที่จะมานั้นเนี่ยอย่าลงรถไฟเกิน4โมงถ้าคิดว่าจะเดินเทรลเนี่ย4โมง5โมงเพราะมันเดินประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีมันมืดพอมันมืดแล้วเนี่ยเราเดินมืดๆตรงไหนก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละ
1: ในป่าจะมืดเร็ว
0: ตัวพอมืดเร็วมืดแล้วมันกลัวว่าพื้นไม่สม่ำเสมออะไรแต่ถ้าเดินกลางวันเนี่ย
1: ไม่
0: มีเรื่องน่าห่วงใยอะไรนะครับไม่ได้เดินไม่ใช่ทางเดินที่ลำบากหรือวิบากอะไรเลยคนที่มีสุขภาพปานกลางปกติเนี่ยเดินได้เลย
1: จะเห็นน้องทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะเจ้า
0: ครับ
1: คือน้องก็มีน้ำหนักเยอะหน่อยนะเดินได้สบาย
0: นี่พูดถึงน้องออมมั้ยเนี่ยเดี๋ยวน้องออมนี่จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะปีเนี้ยน้องออมกำลังจะเป็นนางแบบของจังหวัดอยู่เดี๋ยวอันนี้ยังไม่เล่าอ่ะเดี๋ยวจะเป็นการเฉลย
1: จะชาเลนจ
0: ์ให้ต้องออยเข้าโปรแกรมเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะดูว่าเราจะมีนางแบบที่ดูแลสุขภาพเป็นตัวอย่างของพวกเราให้พวกเราเห็นกันนะครับอ่ะเราว่ากันที่เส้นทาง
1: เส้นทางเดินจากอุทยานถึงอุโมงค์รถไฟขุนตาล
0: บอกเล่าเรื่องอุโมงค์นิดนึงเรื่องประวัติศาสตร
1: ์
0: อุโมงค์นี้ขุนตาลเนี่ยเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับและมีความเก่าแก่มากโดยมีประวัติเนี่ยในการสร้างใช้เวลาสร้าง11ปีตั้งแต่ปี2450จนถึงปี2461เอ๊ะ100กว่าปีแล้วนะน้องออมนะปีนี้2569นะ
1: เจ้าท่านผู้ว่า
0: อย่างน้อยก็สร้างเสร็จมาถึงวันนี้108ปีแล้วนะแล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยเขาเรียกระดับตำนานนะครับได้รับการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรชาวเยอรมันที่ชื่อมิสเตอร์เอมิลไอเซนโฮเฟอร์ผมออกเสียงถ้าผิดขออภัยนะครับเอมิลไอเซนโฮเฟอร์เป็นชื่อเยอรมันนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่ภายนอกก่อด้วยอิฐสีแดงฉลุลายอย่างประณีตนะครับถ้าเรายืนอยู่หน้าสถานีรถไฟก็จะเห็นผมถ่ายในคลิปก็จะยืนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมีอนุสาวรีย์คือจะเรียกว่าอนุสาวรีย์ไหมเรียกว่าที่เก็บ
1: สาร
0: อัฐิดีกว่าเป็นเหมือนถ้าเป็นภาษาจีนก็เหมือนกับฮวงจุ้ยอะฮวงซุยอะนะอยู่ตรงหน้าตรงนั้นพอดีเลยครับผมก็ยังไปแสดงความเคารพนะครับถึงท่านซึ่งเป็นคนควบคุมการก่อสร้างเนี่ยและได้ยินนะครับว่
1: า
0: ลูกหลานของมิสเตอร์เอมิลไอเซนโฮเฟอร์เนี่ยก็จะเดินทางจากเยอรมัน
1: อา
0: จจะมาคารวะน่าจะเป็นต้องเรียกคุณปู่เอมิลนะทุกปีหรือทุกหลายๆปีเนี่ยจะมากันครั้งหนึ่ง
1: คือฟังแล้วขนลุก
0: น้องออยผมประกาศไว้เลยนะครับว่าถ้าทราบว่าลูกหลานมาคารวะเนี่ยให้ผมไปต้อนรับผมหนึ่งเลยผมจะไปรอต้อนรับที่เก็บอัฐิตรงเนี้ยที่อยู่บริเวณสถานีรถไฟสองจะเชิญชวนท่านมารับประทานอาหารที่เมืองลำพูนด้วยนะครับเราก็เหมือนกับเป็นการขอบคุณนะขอบคุณคนที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยต้องเรียกของประเทศไทยเลยนะครับนี่เป็นอุโมงค์ที่ถ้าคิดว่า100กว่าปีอ่ะใช้เวลาสร้างตั้ง11ปีเนี่ยวิศวกรคงจะต้องฝ่าฟันความยากลำบากอะไรต่ออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งทราบว่าม
1: ีแบบนี้อันนี้เพิ่งทราบ
0: แล้วตรงนั้นเนี่ย ถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาลองไปแวะยืนหยุดยืนและคารวะท่านสักนิดก็ได้ในสิ่งที่ท่านได้มอบไว้ให้กับพวกเรานะครับ
1: เจ้าจริงๆในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพวกเราจะมีกิจกรรมหนึ่งที่ชื่อว่าขึ้นรถไฟไปทำบุญแต่ละคนเนี่ยก็จะขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟที่ตัวเมืองละปูนนะเจ้าแล้วก็ไปลงที่สถานีรถไฟขุนตานค่าเดินทางใน10บาทไป10บาทกับ10บาทนะเจ้า พอไปลงที่สถานีรถไฟขุนตานปุ๊บเนี่ยแต่ละคนก็จะไปถือน้ำหยาดไปเองคือพกน้ำหยาดไปเองจากบ้านแล้วคนที่ไปเนี่ยจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเมื่อไปถึงจุดนั้นเนี่ยอานิสงส์เนี่ยโอ้รู้สึกได้
0: จะบอกอย่างนี้ครับน้องออยน
1: ้
0: องออยพ
1: ู
0: ดมาเน
1: ี่
0: ยผมไม่รู้ว่ามีกิจกรรมนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะลงทะเบียนไว้คนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะทำแต่พรุ่งนี้เนี่ยพร
1: ุ่
0: งนี้วันเสาร์เน
1: า
0: ะ
1: วันเสาร์เจ้า
0: ที ่20ป่ะ
1: วันที่เสาร์แล้วเจ้าวันนี้19
0: เสาร์นะ
1: เจ้า
0: ผมนัดในอำเภอชัดชัยไว้พรุ่งนี้7โมงผมก็จะไปอีกผมตอนนี้เราจะย .1 จนถึงย .4 ละ
1: พรุ่งนี้จะขึ้นย .1
0: พรุ่งนี้จะไม่รู้จะแรงจะพอไหมเพราะงานเยอะแล้วก็จะนอนน้อยอยู่หลายวันละแต่ว่าไปแน่แล้วก็จะไปพยายามไปให้ถึงย .4 ถึงไม่ถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
1: เจ้า
0: แต่นะนายอำเภอชัดชัยบอกว่าขากลับผู้ว่าไม่ต้องนั่งรถกลับให้รถไปรอที่สถานีรถไฟที่เมืองเลยผมจะนั่งรถไฟย้อนไป
1: รถไฟกล
0: ับ นี่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ความสะดวกความเหมาะสมจะจัดเวลาทีแต่มันย้อนทางของน้องออยน้องออยจะนั่งจากเมืองมาลงขุนตาลใช่ไหม
1: ขุนตาล
0: ของผมจะขุนตาลลงเมือง
1: คือตอนเช้าเนี่ย6โมงเช้ารถไฟจากเชียงใหม่มาเทียบชันชลาที่ลำพูนขึ้นรถไฟจากลำพูน6โมงเช้าไปถึงขุนตาลประมาณ6โมงครึ่ง7โมงไม่เกินนี้นะจ๊ะจากนั้นพอทำกิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษาอย่างกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นรถไฟเที่ยวประมาณ11โมงที่มาจากลำปางแล้วก็กลับถึงละปูนประมาณเที่ยงวันเอง
0: เดี๋ยวเรื่องนี้เรามาขยายกันนะนี่พูดเนี่ยมันเร็วๆนี้แล้วนะครับ
1: เ
0: ข้าพรรษาเนี่ยปลายเดือน30มั้ยกรกฎาไม่นานนี้เองนะครับ
1: ข
0: ึ้
1: นรถไฟไปทำบุญ
0: เ
1: ดี๋ยวจะมาเล่า
0: ปักหม
1: ุ
0: ดไว้ก่อนนะแล้ว
1: เดี๋ยวเล่าคือท่านผู้ว่าเล่าต
0: ่อเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะพูดนะครับเกี่ยวกับอุโมงค์ขุนตาลเน
1: ี่
0: ยผมจะบอกงี้ว่าสถานีรถไฟขุนตาลที่ไปสัมผัสมาเนี่ยผมคงจะต้องร่วมมือร่วมใจกันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อหลวงพ่อกำนันตรงนั้นนะครับรวมไปถึงในอำเภอแม่ทาต้องพัฒนาให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นต้องพูดงี้ดีกว่า
1: อัน
0: นี้ยังไม่ได้ลงไปเรื่องการท่องเที่ยวเลยคุยกันแต่เรื่องหลักๆก่อนเรื่องเป็นห่วงเรื่องเที่ยวรถไฟแล้วก็มีการนำเสนอเรื่องของจุดตัดทางรถไฟกับรถยนต์บริเวณนั้นนะครับซึ่งไม่รู้เวลาจะมีป่ะนะเดี๋ยวก็ถ้ามีเหลือจะเล่าให้ฟังถ้าไม่มีสัปดาห์หน้าก็คือแล้วตรงนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเห็นว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่างน้อย200-300คนมาลงรถไฟไปนอนบนขุนตาลแล้วก็ต้องมาลงรถไฟกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้พัฒนาร้านรวงร้านอาหารการกินนักท่องเที่ยวบางทีรอรถไฟหลายชั่วโมงหรือลงมาเช้ายังไม่เดินขึ้นเนี่ยก็ต้องนั่งกินตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปคุยแหละว่าเอ๊ะขายอะไรกันบ้างนะมีความสะอาดแค่ไหนนะครับห้องน้ำห้องท่ายังไม่ได้ไปตรวจเรื่องพวกนี้เลยต้องขออภัยว่าเขาทำไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมไปดูเนี่ยเต็ม10ก็เกรด A กันหมดแล้วล่ะแต่ทำยังไงให้เป็น A บวกยกตัวอย่างว่าอาหาร
1: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมี
0: ก๋วยเตี๋ยวต้องอร่อยหน่อยไหมทำสูตรถ้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เอาไปเสริมสูตรที่มันอร่อยหน่อยไห
1: ม
0: ใครไปเป็นพี่เลี้ยงหน่อยหรือผัดกะเพราสักจานเนี่ยแหมทำกะเพราคน10คนทำกะเพราไม่ได้อร่อยทุกคนนะแต่ผมอยากให้กะเพราที่ขุนตาลมันอร่อยแน่นอนเนี่ย
1: และที่แน่ๆต้องมีไก่แดงขาย
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วไก่จะต้องย่างให้มันหอมหวานเสิร์ฟร้อนๆข้าวเหนียวอุ่นๆอะไรแบบเนี้ยนะ
1: ส้มตำด้วย
0: สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเขากลับไปบอกเล่านะครับเดี๋ยวผมคงต้องคุยเรื่องนี้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: พอครั้งแรกเนี่ยเราตอนนี้น้องออยมันมีเรื่องหลักๆที่ขออนุญาตขยายต่อว่าพอหลังจากผมไปเนี่ยผม2วันเท่านั้นแหละครับก็เกิดพายุฝนพ
1: ั
0: ดกระหน่ำในคืนวันอาทิตย์นะครับผมไปวันศุกร์บ่ายใช่ไหม
1: จ้าวันศุกร์บ่าย
0: กลางคืนของวันอาทิตย์เนี่ยคือ17นาฬิกาประมาณ17นาฬิกามีโคลนทรายเนี่ยมันไหลลงมาหน้าบริเวณปากทางเข้าอุโมงค์เลยทางทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือของอุโมงค์ทางทิศเหนือนี่หมายความว่ารถไฟที่ลอดผ่านออกมาจากอุโมงค์ให้เราเห็นเนี่ยเขามาจาก
1: ลำปาง
0: นะครับแล้วถ้าจะขาล่องก็คือจาก เชียงใหม่ลงไปเนี่ยก็จะเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะใครเห็นภาพก็คิดว่าการเดินทางคงจะ
1: ติดขัด
0: คงจะต้องติดขัดหรือยกเลิกกันทั้งหมดแน่ปรากฏว่านะครับด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและรวมถึงนักท่องเที่ยวที่นั่งรอรถไฟอยู่บางคนเนี่ยก็ช่วยกันคนละไม้ละมือใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับ2ชั่วโมง
1: เรียบร้อย
0: 2ชั่วโมงไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยใช้แต่คนเนี่ยช่วยกันเอาทรายออกจากรางรถไฟจนเรียบร้อยเนี่ยนะครับ17นาฬิกาเกิดเหตุ19นาฬิกาทุกอย่างจบ19นาฬิกา43นาทีรถไฟขบวนหมายเลข14จากเชียงใหม่เข้ามาจอดเทียบชานชาลานักท่องเที่ยวก็เดินทางขึ้นไปได้
1: ตาม
0: เวลาครับก็ไม่ได้เสียเวลามากมายนักแต่เรื่องนี้ไม่จบแค่นี้นะครับผมนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะในวันรุ่งขึ้นในการประชุมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยท่านเป็นประธานท่านปลัดกระทรวงท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์ก็เอาเรื่องนี้สอบถามผมตั้งแต่เกิดเหตุนั่นแหละครับผมรายงานไปก็รายงานนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุ
1: ม
0: ทั้งประเทศก็ได้ยินเรื่องนี้กันหมดแต่ผมเอามาต่อยอดแล้วว่าเหตุการณ์ทรายถล่มเนี่ยประการแรกเดี๋ยวมันต้องมีอีกสิมันต้องมีอีกสิเพราะว่าถ้ามันเคยเป็นแล้วเราจะแก้ปัญหาระยะยาวยังไงได้ความเบื้องต้นว่านะครับทุกปีเนี่ยการรถไฟจะมีงบประมาณจัดมาเพื่อเอาโคลนทรายเนี่ยขุดออกกันมันถล่มซึ่งจะดำเนินการประมาณเดือนสิงหาแต่ปีนี้พายุมันมาเร็ว
1: มัน
0: ก็มาก่อนเวลาข้อนี้ผมประชุมร่วมกับการรถไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่หนึ่งข้อเสนอแรกเลยผมบอกว่าเพราะฉะนั้นต้องปรับเวลาของการเคลียร์ทรายเนี่ยให้เร็วขึ้นไม่ใช่รอสิงหาละเพราะเดี๋ยวอาจจะมีเหตุนี้เกิดซ้ำได้อีกนี่ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองอาจจะต้องมีการให้จัดสรรงบประมาณโดยการรถไฟนะครับเขามีคอนกรีตคล้ายๆแบรีเออร์คือสิ่งขวางกั้นนะครับไม่ให้ทรายมันตกลงมาอยู่แล้วแต่มันมีความสูงได้ข่าวว่าประมาณ1เมตรแล้วมันเอาไม่อยู่หมายความว่าตัวแบรีเออร์เองเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่สามารถรับกับปริมาณทรายที่ไหลลงมาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางวิศวกรรมเองก็ต้องออกแบบใหม่เพราะฉะนั้น2ข้อนี
1: ้
0: ค
1: ือ
0: 2ข้อที่เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวส่วนปัญหาระยะสั้นหากเกิดเหตุอีกเนี่ยทางความพร้อมของพื้นที่ก็บอกทุกคนแล้วล่ะว่าต้องกู้ภัยในลักษณะเดิมนะครับว่าถ้าเกิดเหตุก็ต้องระดมคนมาช่วยแก้ปัญหานะครับแต่ครั้งนี้ก็โชคดีที่ไม่มีอันตรายถึงแก่ทรัพย์สินหรือชีวิตร่างกายแต่ประการใดนะครับ
1: เจ้า
0: ขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ
1: เป็นส่วนที่เราจะได้เตรียมการกันต่อไปเพราะว่าจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมอาจจะมีฝนห่างไปนิดนึงแต่ว่าพอสิงหากันยาเนี่ย
0: มาจะมาอีกรอบนะครับ
1: เยอะเลยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในส่วนของเส้นทางขุนตาลนะเจ้าเดี๋ยวท่านผู้ว่าไป
0: เวลาเสี้ยงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เวลาเสี้ยงแล้วเจ้า เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ท่านผู้ว่าไปจุดยุทธศาสตร์ย่อหนึ่ง
0: พร
1: ุ่
0: งนี้ที่เราคุยกันเนี่ยคำว่าสุดสัปดาห์นี่พรุ่งนี้แล้วนะ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ
1: เจ้าเดี๋ยวหัวหน้าอื่นขอติดตามไปด้วยใช่ไหม
0: ไปด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปเจอกันคืนนี้นอนให้เต็มอิ่มนะพรุ่งนี้นัดกันแต่เช้านะครับ
1: เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งกิจกรรมหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวก็คงจะได้มารายงานหรือท่านได้ทราบข่าวสารกันต่อไป
0: ในห้วงวันนี้เดี๋ยวจบผมจะไปประชุมเรื่อง e-document นะเราจะยกระดับเอกสารราชการให้เป็นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: ท่านที่ปรึกษากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรออยู่ที
1: ่
0: โรงแรมแกลนปา
1: จ
0: ะไปเปิดแล้วก็เรียกหัวหน้าส่วนทั้งหมดซึ่งภายในเดือน2เดือนนี้เอกสารบางประการจะเข้าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เราไม่ได้เร็วแล้วนะอันนี้ทุกคนจะบอกผู้ว่าเอางานแปลกๆมาให้นี่เราเป็นจังหวัดที่39นะครับเขาทำกันไปแล้ว38จังหวัด
1: เจ้า
0: ลำพูนจะต้องรีบทำ
1: เจ้า
0: แต่โชคดีที่26หน่วยงานในจังหวัดลำพูนทำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็จะมีเรื่องเมืองเดินได้เดินดีในวันที่1กรกฎาค
1: ม
0: เนี่ยผมเชิญรองศาสตราจารย์ดร.นิลมนเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาเล่าให้ละเอียดอีกทีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.สลายุทธนะฮะคณบดีคณะสถาปัตย์จุฬาลงพื้นที่จังหวัดลำพูนมาพูดคุยให้ความรู้กับเราเรื่องwalkable walk แปลว่าเดินนะ able คือสามารถเดินได
1: ้
0: walkable city คือเมืองที่สามารถเดินได้เราอยากจะให้สถาปนิกเหล่านี้มาเป็น พี่เลี้ยงเราในการสร้างบ้านสร้างเมืองเราเนี่ยให้เป็นเมืองน่าอยู
1: ่
0: อย่างแรกเลยเมืองน่าอยู่ระดับโลกทุกเมืองต้องเห็นประโยชน์คนเดินก่อนรถด้วยซ้ำให้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลไม่ใช่เป็นเมืองของรถจนกระทั่งคนเดินเนี่ยไม่มีที่จะเดินแบบนี้เป็นต้นนะ
1: เจ้า
0: เราจะสร้างยังไงเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่ง
1: เดี๋ยวเราเตรียมข้อมูลมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยท่านผู้ว่ามาแต่ละสัปดาห์เนี่ยท่านก็มีความตั้งใจในการที่จะนำเรื่องราวดีๆที่มาเล่าให้พี่น้องชาวละปูนเขาได้ฟังแต่บางทีเนี่ยเวลาก็อาจจะกระชั้นชิดไปนิดนึงแต่ว่าท่านถ้าท่านไม่ติดอะไรเนี่ยท่านมารายการเองอยู่แล้ว
0: จะพยายามมาไม่ให้ขาด
1: เจ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงได้เจอกันนะเจ้า
0: เจอกันครับ
1: เจ้าเนาะวันนี้เวลาเสี้ยงแล้วนะเจ้าดีเจออยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนแล้วก็ทีมงานวันนี้ถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีน้องออยนะครับ
1: เจ้า
2: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเขาเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่เด่นที่แรงแรงแห้งแห้แต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่นี่ที่อีสานเขาปลูกรูปป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผมสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงมาอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีบวกไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเอง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
6: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100 อกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า90%โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำ

0: 14.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 24.0 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 88.3 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 482.4 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 36.2 องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 11.5 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และไม่มีรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:03 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
7: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
6: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
7: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
6: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
8: ครับผม
6: สนใจรถค่ะ
8: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
7: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
6: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้า กือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
7: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อ

0: ือออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
1: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน
3: สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมยามเช้าแบบนี้นะครับผมกะวันศุกร์เวลา9โมงนะครับเราจะมาอยู่ด้วยกันกับรายการคุณของแผ่นดินนะครับรายการที่จะนำทุกท่านมาทราบถึงพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนะครับรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์กันเลยนะครับผมแน่นอนเลยนะครับปวงชนชาวไทยหรือประสบกรณิกรชาวไทยทุกท่านช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของบรรยากาศนะครับที่เราแสดงถึงความอาลัยนะครับของการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะแน่นอนเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ก็พระพันปีหลวงนะครับผมที่ปวงชนชาวไทยได้รู้สึกแบบโศกเศร้าอะไรกันนะครับและครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ปวงชนชาวไทยจะน้อมรำลึกนะครับแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์พานะครับผมวันนี้เราเลยจะนำในเรื่องของพระราชกรณียกิจต่างๆมาเปิดให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังกันเพื่อที่จะได้ร่วมกันแสดงความอาลัยแล้วก็รำลึกนะครับถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์พาที่มีต่อปวงชนชาวลำพูนนะครับผมแล้วก็คุณอุปการต่างๆที่พระองค์พาได้ทรงทำให้ลำพูนนะครับผมมีการพัฒนาเนื่องจากว่าเหมือนที่เราทราบกันเนาะพระองค์พานะครับผมก็ได้มาในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับผมดังนั้นแล้วพื้นที่จังหวัดลำพูนจึงเป็นพื้นที่ที่มีความโชคดีนะครับที่มีเจ้าฟ้านะเสด็จมาที่จังหวัดของเราแล้วก็มาพัฒนาด้วยดำริต่างๆนะครับที่ได้สร้างคุณูปการอันมากมายเลยนะครับเพื่อให้ชาวลำพูนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการมีน้ำดื่มนะครับผมที่ทุกท่านได้ทราบกันไปเดี๋ยวเรามารับฟังกันในส่วนของพระราชกรณียกิจต่างๆพระราชประวัติต่างๆนะครับผมแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณของแผ่นดินครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกนิกรทั่วหน้าก
3: ลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับผมเช้าๆวันนี้นะครับผมมีเรื่องเล่านะครับผมถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเราแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมอาทิบดีอัยการนะครับเป็นการเล่านะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับผมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้อบรมในหลักสูตรอัยการผู้ช่วยมีพระประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเหมือนกับอัยการคนอื่นๆเท่ากันเลยนะครับผมทรงถือชามข้าวต้มไปร่วมโต๊ะกับเพื่อนๆในรุ่นทรงเข้าร่วมทุกกิจกรรมทุกวันโดยทรงปฏิบัติพระองค์เหมือน นะครับผมสามัญชนทั่วไปเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแม่แบบให้กับอัยการแล้วก็นักกฎหมายได้ยึดมั่นในนิติธรรมนะครับเพื่อการพัฒนาชาติ Facebook ท่านหนึ่งนะครับผมที่เป็น Facebook ของนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือว่าสคช.นะครับได้โพสต์ภาพนะครับพร้อมเล่าว่าถ้าเจ้าถ้าเจ้านะครับล้างชามเองไม่ได้แล้วเจ้าจะเป็นเจ้าอยู่ได้อย่างไรนะครับผมจนถึงหลักนิติธรรมนะครับในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนของเจ้าฟ้าอัยการนั่นเองเจ้าฟ้าอัยการนะครับเมื่อครั้งเริ่มทรงงานในสำนักงานอัยการสูงสุดในปี2549พระองค์ท่านนะครับทรงเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอัยการผู้ช่วยซึ่งจะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมณวัดปัญญานันทรามที่ปทุมธานีนะครับการปฏิบัติทำที่วัดทรงมีพระประสงค์ที่จะปฏิบัติทุกอย่างเช่นเดียวกับอัยการผู้ช่วยทุกคนนะครับอัยการที่ต้องทำหน้าที่ถวายงานฝึกอบรมล้วนเกรงใจแล้วก็สับสนในการถวายงานเพราะทุกคนรักพระองค์ผานั่นเองครับแล้วก็อยากจะถวายพระเกียรติให้เหมาะสมกับพระนัดดาของพระเจ้าอยู่หัวแต่พระองค์เจ้าแต่พระองค์ท่านนะครับผมมีพระประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเหมือนอัยการคนหนึ่งนะครับผมเท่านั้นเองแม้กระทั่งในการตักข้าวก็ไปเสด็จก็ไม่เสด็จนะครับไปที่โต๊ะที่จัดถวายให้นะครับผมแต่ทรงกลับไปเข้าแถวต่อแถวจากเพื่อนอัยการในรุ่นเดียวกันแล้วก็ทรงถือชามข้าวต้มไปร่วมโต๊ะกับเพื่อนๆในรุ่นทางวัดนะครับได้แนะนำว่าเมื่อทานเสร็จแล้วขอให้ทุกคนนำไปที่จุดล้างจานล้างแล้วใช้ผ้าเช็ดคว่ำไว้ให้แห้งนะครับผมและให้สะอาดซึ่งจุดนี้ผมตระหนักดีว่าจะให้พระนัดดาพระเจ้าอยู่หัวไปล้างชามเองอย่างได้อย่างไรผมได้เข้าไปนะครับคุกเข่าทูลขอชามที่ท่านเสวยเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อนำไปล้างให้พระองค์พาท่านนะครับได้สั่งว่านะครับซึ่งได้สั่งกับอธิบดีอัยการว่าถ้าเจ้าล้างชามเองไม่ได้แล้วเจ้าจะเป็นเจ้าอยู่ได้อย่างไรท่านอธิบดีอัยการนะได้เล่าว่าตกใจเป็นอย่างยิ่งแล้วพระองค์พาท่านก็เดินเสด็จไปล้างชามด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งท่านอัยการก็ได้บันทึกภาพไว้แล้วก็เก็บไว้ในความทรงจำตลอดการกิจกรรมที่วัดนะครับได้ปฏิบัติธรรมของอัยการผู้ช่วยทรงเข้าร่วมทุกกิจกรรมแล้วก็ทุกวันโดยทรงปฏิบัติพระองค์เหมือนสามัญชนทั่วไปทำให้พระสหายและอัยการที่ถวายงานทุกคนล้วนปลื้มปิติรักและเคารพพระองค์พาท่านเป็นที่สุดนะครับผมเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระองค์พาทรงมีพระดำรัสนะครับผมในเรื่องของหลักนิติธรรมในการประชุมที่องค์การสหประชาชาติที่กรุงเวียนนานะครับผมที่ออสเตรียซึ่งอัยการท่านนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ตามเสด็จไปเข้าร่วมประชุมครั้งนั้นนะครับต้องกลับมาคิดว่ากฎหมายยังมีกฎแล้วเมื่อฟังเนื้อหาที่พระองค์มีพระดำรัสแล้วจะทราบว่าถ้าเราใช้กฎหมายใช้ระเบียบอย่างไม่เลือกปฏิบัติย่อมไม่เกิดการคอร์รัปชันย่อมไม่เกิดการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนนั่นเองทำให้หัวนะครับผมคิดถึงภาพในอดีตที่พระองค์พาทรงเข้าแถวตักอาหารเสด็จไปล้างชามด้วยพระองค์เองร่วมกิจกรรมต่างๆทุกวันทุกครั้งโดยไม่ให้ถือปฏิบัติว่าพระองค์พาท่านเป็นเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ

0: มหาวัชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้เหมือนที่บอกกันไว้หลายจังหวัดในทุกๆจังหวัดเลยนะครับผมก็จะมีการจัดพิธีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์แล้วก็สวดพระอภิธรรมนะครับเพื่ออุทิศถวายพระกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดานะครับผมซึ่งจังหวัดลำพูนของเราก็ได้ดำเนินการนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ5 โมงเย็นนะครับผมซึ่งก็จะมีติดต่อกัน15 วันนะครับผมที่ศาลาที่ณธรรมศาลาวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมครั้งนี้ท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราเป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็พร้อมนี้ก็ได้มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนท่านรองผู้ว่านะครับผมท่านโยธินประสงค์ความดีและท่านเบญจวรรณมีเผือกรวมไปถึงปลัดจังหวัดแนวนะส่วนราชการต่างๆข้าราชการเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไปร่วมกิจกรรมกันนะครับก็เรียนเชิญได้วันนี้นะครับผมก็ยังมีอยู่ในช่วงเย็นๆนะครับผมหากใครนะครับผมที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมที่เป็นงานบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับผมก็สามารถไปได้เนื่องจากว่าด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติพิเศษนะครับเรื่องการสิ้นพระชนสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดามหาเถรสมาคมนะครับมีมติให้วัดและก็ชุมชนจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเป็นประจำทุกวันนะครับตลอด15วันนับตั้งแต่วันที่13เนาะ13 14 15 16 17 18วันนี้19เป็นวันที่7แล้วนะครับผมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมเพื่อให้เป็นด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติครั้งนี้แล้วชาวลำพูนท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้าไปน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหรือจะไปแสดงความอาลัยเนาะก็สามารถไปได้นะครับที่วัดพระธาตุหริพุนชัยที่ธรรมศาลานะครับผมตั้งแต่เวลา5 โมงเย็นของทุกวันวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงซึ่งเป็นวันที่7แล้วนะครับผมทั้งหมดก็จะ15วันที่จะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมที่เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับสวดพระพุทธมนต์แล้วก็สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลให้แด่สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาใครที่รับทราบแล้วสามารถบอกต่อกันได้นะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันนะครับผมบำเพ็ญพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาของคนลำพูนกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการคุณของแผ่นดินครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินแล้วนะครับวันนี้เอาในเรื่องราวของคนที่ทุกคนตอนนี้นะครับน่าจะติดตามแล้วก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะครับผมสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับผมที่สิ้นพระชนนะครับผมก็มีกิจกรรมแล้วก็พิธีการนะครับที่คนลำพูนนะครับก็ได้ไปร่วมกันที่จะน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอุทิศนะครับพระกุศลไปยังพระองค์ท่านนะครับผมยังไงแล้วก็วันนี้ก็เรียนเชิญได้นะครับที่ธรรมศาลาวัดพระธาตุหาดิพุนชัยวรมหาวิหารเนาะยังไงแล้วปวงชนชาวไทยของเรานะก็จะน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแล้วก็จะไม่มีวันลืมเนาะเหมือนที่เอาบทความของอัยการนะครับท่านอัยการมาฝากกันไว้ในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกปลื้มแล้วก็จะจดจำพระองค์พานะครับผมของคนลำพูนไว้ตราบนิรันดร์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้รายการคุณของแผ่นดินต้องนำรายการลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ได้แบบนี้วันศุกร์นะครับผมเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.กับสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์95เมกะเฮิรตซ์ครับสำหรับวันนี้น้องอั้นอธิวัตรกันทปิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNGปุ๋ยและเคมีพันธุ์ให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
8: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เก็บเบี้ยใต้ถุน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจ

0: ครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: จะไปที่ไหนไอ้แชมป
1: ์ทำมาซอตกโตนะลุงใจบ่ฮู้กะเปิ้นลงข่าวไปทีวีบ่น่ะตกโตตัวใหญ่เปิ้นขายตัวเป็นปันเป็นปันบ่ลุงใจ
0: จิ๊บจ้อยกะไอ้แชมป์ตกโตตัวเป็นปันเมื่อใดมึงจะรวยชักเตื้อเอามาขายเฮ้อลุงนี่กะตัวที่5ปันบ่น่ะลุงจะซื้อนะ
1: แต่กะลุงใจ
0: แต่กะแน่นอนเลยล่ะแต่มีข้อแม่เนอะแชมป
1: ์ข้อแม่ข้อมือหยังฮะหมอ
0: ข้อแม่ของลุงก็คือว่าลุงจะซื้อตกโตที่มันห้องเมื่อวันนะแชมป์
1: เอาละอ่ะลุงใจเก็บสตางค์ไว้ได้เลยเปิดเลอะตัวห้องเมื่อวานบ้านผม
0: แน่นะ
1: โอ้แน่กะ
0: แน่นอนได้เลยวันพวกกูจะฮื้อตัวเป็นหมื่นกันได้แต่ตกโตต้องห้องเมื่อวานนะ
1: เอาเลยเก็บเงินไว้เลยลุงใจ

0: ลุงใจลุงใจก็เลี้ยงใจครับมาแล้วเนอะต้องโตที่จะซื้อนะ
1: ฮะมึงได้แต่กันแจม
0: ก็แต่ค่ะนี่รู
1: ้ไอ้มึงได้มากี่ตัวบะ
0: 6ตัว
1: 6ตัวมันก็30,000น่ะเนาะจิ๊บจ้อยกะอันจะตั้ง30,000นี่นะแจม
0: 6ตัวเนาะ30,000เออถูกต้อง
1: แต่กูต้องพิสูจน์ก่อนนะว่ามันห้องเมื่อวันแจก่อน
0: ได้เลยลุงใจเอาไปไว้ในเฮือนน่ะก็ได้มื้อนี้ห้อง
1: อาตามใจเอามึงเอาไปไว้ไหนเลือกไว้เลยคำเดียวมึงจะหูถึกไอ้แชมป์ไอ้แชมป์เอาเป็นได
0: ้ฮัลโหลห้องแล้วฮะจ่ายมาก
1: ูช่างมึงเฮือเอาอ่ะหยังมาหึ
0: ก็ลุงสั่งผมว่าจะเอาตกตัวห้องเมื่อวันน่ะมันห้องฮะเลยโห
1: ก็อันนี้มันมาห้องเมื่อวันเนาะมันห้องตกแก่ตกแก่อ่ะแม่งก็กูจะเอาตกตัวที่มันห้องเมื่อวันเมื่อวันอันนี้ตกแก่ตกแก่บ้านกูมีปัญญาอันยังไอ้แชมป
0: ์โอ้ยมาเจอลุงใจกำนี้กำหนึ่งเด้อลุงใจเนอะ

เป็นจะได้ไอ้แฉมชึ้งไหมล่ะเหรอไอ้ที่มึงจุกูนี่ประทอทอทอจุกูลงน้ำขึ้นลงขึ้นลงจุบอกเปิ่นว่ากูหูหนวกจุลูกกูว่าหมากงปากอันที่กูโคตรแจ๊ก็เอาปลาดุกชายเกือบอกกูเนี่ยนี่กูถึงบัดลืมชั่วชีวิตแค่นี้กูจะต้องชำระเป็นยังได้พ่อ เจ็บนี้ต้องจำนะอันน้องอันน้องอาแชมชูช่าต่อไปมึงจะไปช่ากับไผ่แถมเนาะ

0: ุงจันเขาลือกันว่าลุงจันนี่เก่งภาษาเก่งแต่กะหรือว่าขี้โวฮะ
1: อ๋อลุงจันนี่นะไปใกล้โวเนอะภาษาหิ้งเหยาภาษาหยังภาษาเป็ดภาษาไก่ด้วยเฉพาะภาษาหมานี่กะ
0: อ๋อภาษาหมาแกผมไข้หูเหมือนกันมันเป็นจะได้ภาษาหมาหาลุงจันเอ๋
1: อันภาษาหมานี่นะมาเดือน12มันอู้กันหรอมาปู้มาหันก้นหมาแม่มาปู้มาใช้กับอดบันได้อะเนาะมาปู้ขยับไปเหลียบมาหันก้นหมาแม่เนาะมาปู้ก็ว่าหนืดหนืดหนืดหนืดหนืดนี่แล้วหมาแม่มาให้ยาไอ้เขาเป็นไหนยาไอ้หรอกนะแล้วหมาปูก็เรียบไปเรียบมาหนืดหนืดหนืดหนืดหมาแม่ก็ย่าเจ้าของมันได้งี้น่ะไผมาเงื้อเงื้อจะย่าอยู่ทั้งปืนไก่อ่างเงาเปิ้นหอนอยู่กลางจงกลางน้ายังบ่ไปโจโลอยู่คันเหมืองพอไก่ล้ำลื

0: ันก็หูเหมือนกันแต่เอ๊ะแต่ผมเคยหูว่าหมาน้อยเนาะมันเห่าอย่างไรเสียงมันอย่างไร
1: อ๋อหมาน้อยนี่นะเวลามันเห่านะมันเห่ามาเหมือนหมาใหญ่เลยเปียวมันเห่าอย่างนี
0: ้เหมือนอะไรเฮ้ยแล้วหมาใหญ่เหรอลุงจันเอมันอย่าเฮียนได้วะ
1: มันก็เหมือนกายเปล่าอันหมาใหญ่นี่นะเฮาบ่เหมือนเปิ่นเผยหมาใหญ่เฮาอี้

0: โอ้เสียงเหมือนแต่เดิมหมาเออจันเอ๋แล้วก็เสียงหมาเท่าหมาสะดุ้งขโมยเหรอ
1: ไอ้หมาสะดุ้งขโมยนี่นะอู้เรื่องหมาเท่าหมาเท่ามันเห่าเหมือนเปิ้ลไงบ่าฟังเนอะหมาเท่ามันเห่าอีเบ้อ

ว่าแห้งมันบ่มีหิว่าเปียวอันหมาสะดุ้งขมวยนี่นะมันเห่าบ่เหมือนเปิ้นแหมะเออหมาสะดุ้งขมวยมันเห่าอีเ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแห้งแป่งละปูนก็ได้มาปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เข้ามาจ้าไปหน่อยอย่างอื่นคุณลีชาคงระกำก็เปิดเพลงรอครับก็ฟังมาสุดตังเหมือนกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เรื่องวันเวลามันถึงมารอไผ่แจ้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นห้องว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ว่าเวลาการจัดสรรเวลาเนี่ยก็จะหันภาพชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับว่ามี24ชั่วโมงเท่ากันจะใช้เวลากับชีวิตอย่างไรเพราะนั้นการใช้เวลากับชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่าจะคำนวณจะใดยังมีเรื่องเล่านะครับสมัยพระพุทธเจ้าหรือว่าเปิ้นไปแจ้งคำว่าพระพุทธเจ้าไปแจ้งว่าพระเจ้ายังพระเจ้าในไทยผู้เป็นผู้สร้างโลกเสร็จแล้วเปิ้นไปบอกว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายเนี่ยคนสัตว์เนี่ยจะต้องกินหญ้าอันเนี้ยจะต้องกินอันใบไม้อันเนี้ยจะต้องกินน้ำข้างอย่างกิ่งลีดกาอย่างกันเนี่ยกินน้ำข้างอันนี้จะต้องกินยังป่าเนี่ยจะต้องกินตะไคร่น้ำเสือต้องกินเนื้องัวกินหญ้าเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งเพิ่นบอกเอ๊ะมนุษย์นี่จะฮื้อกินอย่างดีแล้วก็จะกินเพิ่นก็ฮื้อหมูเนี่ยไปบอกหมูนี่ก็ได้รับคำจากพระเจ้าแล้วก็ไปบอกคนว่าฮื้อกินข้าวป่าอาหารได้ทุกอย่างเนอะกินไปเตอะแต่ว่าจะไปกินอย่างที่มันเกินไปมนุษย์ก็กินกินทุกอย่างอ่ะมนุษย์เท่านี้นะกินทุกอย่างตั้งแต่จิ้งหรีดแมงจรจนถึงสัปปะมนุษย์กินหมดอะถ้ามีมนุษย์สี่อย่างนี้โลกนี้ให้เสี่ยงได้เหมือนกันมนุษย์กินโลกได้ก็จะกินนะแต่มีอยู่วันหนึ่งว่าอาหารมันบักไข่ปอละพระพุทธเจ้าบอกคือหมูเนี่ยไปบอกคนเนอะว่าขอคือกินข้าวเนี่ยสามวันขาดจำไว้ดีๆนะหมูมันก็ครับครับผมจะจำไว้มันก็เตียวไปสามวันขับสามวันขับท่องไปจนกว่าจะปะมนุษย์สามวันขับสามวันขับไปได้เกิงตางไปปะใส่นกคุ้มเหมือนนะนกนี่มันอยู่ซ่อนตำพุ่มไม้เนี่ยมันบินปั๊บไอ้นี่ที่ว่าสามวันขับเป็นวันสามขับวันสามขับไปบอกมนุษย์ให้กินข้าววันสามขับเนี่ยโปดเพราะติ๊กไปบอกพระเจ้าไปบอกแล้วครับคือมนุษย์กินข้าววันสามขาบครับโอ้ก็ข้าบอกสู่ว่าฮือไปบอกเขาสามวันขาบสามวันขาบจะได้ไปบอกวันสามขาบเขาก็กินนักก้าเนี่ยพระเจ้าก็เลยเอาเต่าปากหมูเนี่ยที่ทำในหมูถึงปากบึนทุกวันเนี่ยเพราะโดนทำโทษไปบอกมนุษย์ว่ากินข้าววันสามขาบโอ้มาเรือกินสามวันขาบมิ้นพ่ออย่าเสี่ยงโลกแหละมันเคยกินวันสามขาบนี่มนุษย์ก็เลยอ่ะครับมันเลยแถมขาบที่สี่ขาบที่ห้าขาบที่หกเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังแก้มาขวายก็แล้วกันนะครับอันเนี้ยก็ยินดีนะครับรายการของหอมแห้งแต่งละปูนจากสวทละปูน95เมกะเฮิรตซ์เป็นสถานีที่ผมไปฟังดังนอกดังป่าเปิ้นชื่นชมยินดีกันเนี่ยว่าโอ้ฟังรายการม่วนนะครับอันนี้เขาก็ยินดีนะครับโดยเฉพาะในมีเจ้าที่อย่างน้องแอนน้องแอนเนาะเพื่อนอ้อนหน้ามาต้อนรับอย่างเงี้ยเขามาเขาก็ดีใจมาสถานีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เป็นดูแลช่างอึ่งน้องแอนนะครับมีโทรศัพท์มาแล้วถ้าจะได้เอิญกันไปได้อู้กันหลายเตือนเนาะอันนี้ถือโอกาสอู้กันครับสวัสดีครับฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับนะครับ
1: จ้าก้า
0: ฮะ
1: จ้าก้า
0: อันนี้ฟังอยู่เนี่ยก็พยายามจะจำแต่ก็จำยังได้เถอะตั้งใดก่อนจากตั้งใดนี่ต้องจากนี่อ๋อนี่ปออุ้ยมวกกันเนี่ย
1: ครับ
0: นี่อายุ90ปีแล้วเนี่ยยังตึงหากันอยู่ขอบคุณครับ
1: เรื่องหายุก้า
0: เอออันกันแล้วมึงลี่ได้ฟังชัดเจนกว่าเนี่ย
1: ชัดเจนดี
0: ครับฟังจากอันฐานนี้ของอาจารย์เสน่ห์เน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์เสน่ห์พระธาตุห้าดวง
0: กันเสน่ห์พระธาตุห้าดวงเป็นทายทอดมายังจนถึงบ้านลายท่าปลาไผ่โอ้ยินดีต้อนรับครับวันนี้ถ้าจะได้เอาข่าวคือพี่น้องฟังไม่ได้ฟังกันหลายเดือนแล้วเนี่ย
1: ฟังนับวันเวลาวัดหมอมีเลยก็
0: วันนี้คือเต็มที่ในก็ป้ากันควายละเอาข่าวคือพี่น้องเจ้าบ้านตึงละปูนได้ฟังกันกันเน
1: า
0: ะ
1: ไปเจอใครฟ
0: ัง
1: ว่
0: าเออเปิ้นใครฟังแต่มันว่ามีคนเล่านี่กะเอาละครับพี่น้องทั้งหลายตอนนี้ป้าอุ้ยหมวกวิจาชินะครับบ้านอยู่ป่าไผ่เปิ้นมีข่าวแล้วก็เปิ้นเป็นนักเขียนข่าวนักซอสมัยเมื่อนุ่มๆนี่โอ้เปิ้นแปลงขนต่างลี่นี่เปิ้นเล่าให้ฟังเวลาเปิ้นเล่าข่าวขึ้นกองร่องกองไปนี่ฟ้าจนมืดเดือนก่อนแจ้งแต่ก็เล่าข่าวเป็นกู้เป็นเปื่อนการเอวสาวการเดินทางของคนละปูนคนตะกอนเป็นอีหรอนะครับลองฟังเพลงเขาก็ฟังมานักแล้วนะครับมีน้องทั้งหลายลองมาฟังข่าวฮะ
1: วันนี้ผมไปแอลปุ้นไปแอลนามอน
0: น่ะโอ้ไปแอลนามอนบ่านาซ้ายเหมือนกันเน
1: าะแอลเวลา
0: เออดีละครับแอลกันผมนี่วาสนาบะเติงเดี๋ยวกันสักวางก่อนจะไปแอลหา
1: แม่บุญกองช่วย
0: ครับ
1: แอลหามานาปั้นหัวตัวกับบัวป้าเป็นปลาระจบอยู่จัง
0: อืมเนี่ยอายุ98ยังมีลูกหลานป้าไปแอลก็ถือว่าเป็นบุญกุศลผู้สูงอายุทั้งหลายครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ไว้ใจกินแห้งเอาไว้เปิ่งป้าอาศัยยามเฒ่าเนาะลูกหลานดีก็ต้องช่วยดูแลคนเฒ่าคนแก่ให้เพิ่นมีความสุขนะครับอืม
1: คุณโชคครับพุ่นน่ะ
0: บาดตกเฮ้ยมา 2-3 วันละบาดตกนี่นะ
1: นี่กว่าตก
0: สองสาม
1: ว
0: ัน เ
1: หม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: นะ
0: น่ะเป็นยังเดี๋ยวมันก็ตกถ้าตกก็อย่าจมขึ้นไปนะมะโอ้ตกอย่างล่ำยังเหลือเอกะอืมมันก็ยัง
1: เล่าเ
0: ง
1: ินเสียงบดีนะ
0: บ่าเป็นยังเอาหมกลุงเพชรแหลมสิงนี่เอาละอืม
1: เอาข้าวยังฮะ
0: ข้าวยังดีอ่ะครับ
1: กินน้ำมาชะมอยโบราณ
0: เออเอาข้าวดีกึศถึงสมัยโบราณอ่ะง่อมหาฟังนะครับพี่น้องสาระเป็นจะได้เดี๋ยวรับฟังครับ

ในหัวใจเจ้าโจยเมื่อใจโจยงอีหอมลำเกิดขาดอันใดงอมมาอันนั้นจะไม่เก่าเกี่ยโบราณงอมมาสะปะเปียกบุงจากจาเงินงอมมาไม่กันอาบน้ำตำเข้างอมมาเปลี่ยนพุงนั่งชุมกินเหล้าสนุกงูเมางูมุ่งวนเพาะเฝ้าคุยเด็กเชงเตียงสีสะล้อสนุกงูน

เออเป็นเพื่อนฝูงเจ้าภาพหมายทุกข์คลายความสุขเศร้า

เปลี่ยนภูมิตีตายไปแล้วเคยได้งับแจ้งกันมาขูดดินเลยไม้

ียมมุยมีพระที่เคยเงาหญ้าชวนกัวง้อมางัวล้อลากไม้ลากหลวง้อมาควายงัวเคยเลี้ยงพอควาว ง้อมาเสียงกองเสียงมองตามเขาง้อมาตูง้อมาตูเจ้าสวดมนต์วันคนวันพระโบละปล่อยหุ่นเป็นมิ่งงงคนกินทำบาเจ้าง้อมานกหนูอยู่นงบ้าเจ้าตูในไปเลยนี่พี่นงเตียงนกตาถูกหัวนกเจ้าหางบอกเคยห้องอยู่ห้องโดงไพ่เก้ามือเก้าจังมันหายไปหนาเงยนก

ไม่ใจกลมส่งทำกินเฝ้าพอมาแต่ไหนจะไม่แก่เท่าจะไม่เก่าเจ้าบ่ได้มัวมองหูโลดละง้อมากุ้งอันน่ะง้อมาสะปะเปียดชะบุ้งกุยง้อมมาน้ำบุยตะน้ำมองง้อมา

0: เดี๋ยวนี้บ่ได้ไปไหนอายุย่อวัยชะลาแก่เฒ่าแต่เมื่องอมใจเกยเดินต้องเท้าทำลงไปป่าไม้คุ้มคอสู่มาที่ได้ก่อนไกลในเขียนก็ช่วยช่วยใหญ่มันบ่มวนเพราะมันบ่ถูกใจผมขออภัยพี่น้องตัวหน้าเลยอ่านเข้าจานยาวนานหลายหนึ่งกินเวลาไปบ่น้อยห้องก็หุ่มปิงห้องก็หุ่มเข้าจอยมีไหลบ่น้อยหุ่มปิงว่างไปพี่น้องบ่ได้นิดหนึ่งหุ่มเข้าหุ่มปิงห้ามกันบ่
1: ครับผมขอบพระคุณครับตบมือตบมือแม่เฮ้ยสุดยอด10กว่านาทีก็เปิ้นบอกว่าอีนะครับผมสรุปผู้ฟังผมก็จดตัวตันพ่องบัดตันพ่องแต่ผมก็ปอบอกว่าเปิ้นบอกว่าเปิ้นแก่เท่าแล้วเนี่ยเปิ้นก็ง่อมหาคึดตึงหาหมู่จุ่มนั่งซุมกินเหล้าง่อมหาหมู่สาวนั่งซ่อนไผขาง่อมหาแต่เหล้านกเก้าแม่ว่าเก้ากานั่งเอวสาวจนลาหลุมแกงตุกเนี่ยตุกผ่านถนนหนทางจะไปเอวหาไผ่ก็ไปเอวหาบ่ได้นะครับบ่ว่าพ่อลุงแม่ป้าครับอันนี้ก็ฟังเพลงกันคําก่อนครับเดี๋ยวปิกมาได้อู้กันตอนสุดท้ายคําเนาะวันนี้เจอแล้วฟังเพลงครับขอบคุณครับป้าหมอครับ

ครับก็ฟังเพลงปาไปเอวเจียงใหม่เหี่ยสาวกับอำเภอก็สาวฮังหลีเนี่ยมาใจไปสาวเจ๊กนะครับสุมาได้แจ้งคำสุภาพสาวคนจีนใจสาวฮังหลีเนี่ยมันเป็นภาษาไทยใหญ่ฮั่งนี่แปลว่ารูปร่างหลีก็แปลว่าดีสาวฮังหลีโอ้สาวฮั่งดีๆเนี่ยต้องไปพอเมืองแสนวีสีป้อมันน่ะมาฟังไทยใหญ่มันผมอยากให้ประเทศเรานี่มีเสรีภาพแล้วก็มีสันติภาพผมจะได้ไปเอี่ยวไทยใหญ่นี่กำพ่อคิดใจเนี่ยใครไปเอี่ยวหาเปิ้นเมินล่ะก็ไปก็กึดยากถึงวันนี้ก็ไปตึกเชียงตุงไปตึกเมืองยองก็ไปมาหมดแล้วครับก็พบว่าถ้าเฮาตัวคนละปูนเนี่ยยากหันตัวเก่าเมื่อสักร้อยปีที่แล้วอะไปพอครับปากันไปเอี่ยวก็จะไปหันเมืองไตซึ่งเป็นคนบ้านเฮาทั้งนั่นเนี่ยอู้จากันกินข้าวกินน้ำคกมองส้มเหล้าเนี่ยมีมดก็หวังว่าประเทศชาติทั้งหลายคงจะสู่สันติภาพแล้วก็มีเสรีภาพในการไปแอวไปแหว่งกันครับสำหรับข่าวรอบสุดท้ายที่อย่าอู้แห่มสัก 2-3 นาทีนี่ก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยได้ไปในนามของภาคประชาสังคมลำพูนไปประชุมเรื่องการทำแผน20ปีจังหวัดลำพูนพ่องไปทำแผนพัฒนาอบจ.พ่องก็ได้ไปร่วมในฐานะภาคประชาสังคมนะครับก็ไปแทนพี่น้องชาวบ้านเขาไม่ใช่ผู้แทนราษฎรแต่เขาเป็นผู้แทนทางความรู้สึกสำนึกคนฮักบ้านเกิดเนาะก็ไปห่วมกับเปิ้นก็พบว่าโอ้เป็นว่าบ้านเมืองมันเป็นเมืองของราชการไปเห็นแล้วนะครับว่าราชการนี่เปิ้นเป็นเจ้าของดูเหมือนอันนะครับเปิ้นก็ทำงานแต่บอกว่าเปิ้นนะครับเปิ้นก็ทำงานตามอานัตสัญญาณที่ได้จากกระทรวงทบวงกรมมาก็มาถึงก็บาดจะเนี้ยนั่นเนี้ยนี่งบประมาณ10ล้าน20ล้าน30ล้านนะครับเอามาทำงานกับชาวบ้านเจ้าจองแต่ว่าผมบอกว่าไปที่ประชุมผมก็บอกคือเปิ้นนะว่าเวลาราชการทำงานเนี่ยแปลงทำตัวให้เป็นเหตุที่มันตาห่างๆหน่อยอย่าไปแปลงเหตุตาทีถ้าแปลงแห่ตาทีเนี่ยโครงการอย่างนี้มาถึงตั้งลุ่มเลยเพราะราชการทำหมดแต่ถ้าจะฮึดดีแปลงเป็นแห่ตาห่างๆคือบางโครงการบางเรื่องบางราวเนี่ยมันลอดลงไปหาชาวบ้านและคือชาวบ้านเปิดทำเองกันพ่องเช่นวิถีครูบาศรีวิชัยเนี่ยมีการราชการทำเนี่ยแต่ชาวบ้านเนี่ยเปิดไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีนโยบายบอกเอ๊ะถ้าคุณทักษิณครูบาศรีวิชัยได้ลงอบรมเรื่องบารมี30ตัดเนี่ยคือชาวบ้านสวดมนต์สวดบารมีเนี่ยทุกวันก่อนนอนไหมเย หรือก่อนจะทำพิธีกรรมใดๆก่อนหลังจากไหว้พระอรหันตสัมมาแล้วก็สวดบารมี30ตัดของครูบาศรีวิชัยแล้วจะได้ฮู้ว่าครูบาศรีวิชัยเป็นบารมีพ่องเนี่ยโครงการจะเอี้ยน่าจะปล่อยไปพ่องหรือแม่โครงการที่ผู้สูงอายุเนี่ยเปิ้นอยู่บ่ได้เปิ้นก็อิดคือไปเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุก็ยากสู้คือเปิ้นหัดเหล่าเจี้ยแล้วก็กดเบอร์โทรสถานีสวท.4เนี่ยสวท.เฮาเนี่ย 95.0 เป็นเฮ็ดคือไปเสร็จแล้วเปิ้นโทรเข้ามาเปิ้นก็ได้อ่านจ้อยอ่านซออ่านข่าวของเปิ้นพ่องอันนี้เวลาเขาก็มีน้อยสำหรับประชาชนนะครับแต่มีมากสำหรับร้านค้าสถานีวิทยุมีเป็น 3-400 สถานีโฆษณาขายปุ๋ยทั้งนั้นนะครับผมนี่ก็น้ำลายจางต้องแจ้งคำไปอีกนะครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายเขาเนี่ยควรจะบอกกับราชการว่าการประชาสัมพันธ์นี่ต้องแบ่งสัดส่วนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคือเป็นได้ทุกสถานีนะครับนี่ผมได้ว่าสถานีใดสถานีหนึ่งทุกสถานีควรจะแบ่งสัดส่วนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 20% ก็ยังดีแล้วครับแต่นี่ก็ยังบ่ทันไหนเด้อครับก็เป็นยังก็ไปประชุมกับเปิ้นก็คือความคิดเห็นแล้ววันเปิ้นก็เชิญไปเป็นที่ปรึกษาอันอย่างสักอย่างเป็นอนุกรรมการนั้นนี่ก็เป็นหมดแล้วครับไปใจเป็นเพราะว่าได้เงินไผบ่ได้ครับแต่ใครไปบอกว่าชาวบ้านต้องการอะไรครับยินดีกับสวท.ลำพูนที่คือเวลากับผักประชาสังคมแล้วเขาก็ได้อู้จากันไปสำหรับวันนี้ต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนผมกับคุณลือชาคงละกรรมนะครับก็มาปะกันวันพฤหัสวันศุกร์หน้าสวัสดีครับปาไปเอวเมืองลี่นะครับเนาะคุณลือชานะครับครับเปลี่ยนครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
7: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดย รัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสตศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BJN จะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BJN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ไ
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดนี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
5: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
4: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
5: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
4: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
6: ครับผม
4: สนใจรถค่ะ
6: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
5: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
4: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
5: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
4: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
7: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: การ
1: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุสวท.ลำพูน95เมกะเฮิรตซ์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงวันอยู่ด้วยกันก่อนพักรับประทานอาหารกลางวันครับวันนี้อยู่กับผมนายอธิคมสิงห์คำจากแผนกงานตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับทุกวันนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านคงใช้รถไฟฟ้าเป็นพาหนะในการเดินทางเป็นประจำใช่ไหมครับด้วยเหตุผลหลักๆก็คือช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานและประหยัดเงินที่จะใช้เติมน้ำมันในสภาวะแบบนี้นะครับแล้วช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วบนท้องถนนในขณะที่ฝนตกอาจเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขังระบายไม่ทันบ้างนะครับเมื่อเราใช้รถไฟฟ้าและจำเป็นต้องขับผ่านถนนช่วงนั้นอยู่พอดีคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงกังวลเหมือนกันนะครับว่ารถของเราสามารถขับลุยน้ำได้หรือเปล่าหรือว่าขับลุยน้ำไปแล้วจะมีผลกระทบหรือผลเสียตามมาหรือไม่ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าแต่ตอนนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่าครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับผม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกันครับทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz เรามาพูดกันต่อเรื่องของรถไฟฟ้าครับก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของรถไฟฟ้ากันก่อนนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนประกอบหลักแรกเลยก็คือแบตเตอรี่ครับเป็นส่วนประกอบสำคัญเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานขับเคลื่อนตัวรถครับอินเวอร์เตอร์คือตัวแปลงกระแสไฟฟ้าให้มอเตอร์สามารถทำงานได้มีระบบชาร์จไฟระบบระบายความร้อนของรถและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของตัวรถระบบเบรกไฟฟ้าและโครงสร้าง และตัวถังและโครงสร้างของรถครับโดยส่วนมากรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านล่างของตัวรถนะครับฉะนั้นบริษัทรถยนต์จึงมีการออกแบบระบบให้สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่งโดยระดับการป้องกันน้ำหรือระดับความชื้นโดยระดับการป้องกันน้ำหรือความชื้นบริษัทผู้ผลิตจะระบุเป็นโค้ด IP ครับค่า IP ก็คือค่ามาตรฐานที่บอกระดับการป้องกันทั้งของแข็งและของเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยรหัสจะประกอบไปด้วยตัวเลขจำนวน2หลักครับตัวเลขหลักแรกคือระดับการป้องกันฝุ่นที่จะเข้าไปในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับและตัวเลขหลักที่2ก็คือค่าของการป้องกันน้ำเข้านะครับซึ่งค่า IP ของรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะต้องไม่ต่ำกว่า IP67 และรถบางยี่ห้ออาจจะถึงและรถบางยี่ห้ออาจจะสูงถึงระดับ IP69 ครับแต่เจ้าของรถยนต์ก็ควรทราบขีดจำกัดและข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายร้ายแรงต่อระบบไฟฟ้าต่างๆของรถด้วยเช่นกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตจะออกแบบให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถลุยน้ำได้ลึกถึงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นระดับที่น้ำท่วมได้ไม่ถึงชุดแบตเตอรี่หลักและชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงสูงที่สำคัญแต่เราก็ไม่ควรขับรถแช่น้ำเป็นเวลานานเกินไปเหมือนกันนะครับข้อควรปฏิบัติหากว่าเราจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำท่วมนะครับข้อแรกเลยเราควรประเมินระดับน้ำก่อนนะครับโดยเราไม่ควรลุยน้ำที่สูงเกินขีดจำกัดที่คู่มือของรถระบุไว้หรือระดับน้ำที่สูงเกินกึ่งกลางของล้อวิธีสังเกตเบื้องต้นนะครับโดยเราสามารถดูได้จากรถคันข้างหน้าเราหรือว่ารถคันอื่นที่อยู่ใกล้ๆกับเราถ้าระดับน้ำสูงเกินครึ่งล้อของรถเราควรหลีกเลี่ยงผ่านเส้นทางนี้แต่ถ้าเราจำเป็นต้องวิ่งเราก็ควรวิ่งด้วยความเร็วต่ำและปิดระบบเครื่องปรับอากาศต่างๆนะครับขับด้วยความระมัดระวังเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้าพอสมควรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าระดับน้ำสูงเกินกว่า30เซนติเมตรขึ้นไปเริ่มเป็นอันตรายต่อตัวรถและระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในรถครับเพราะน้ำอาจจะเข้าไปในตัวรถได้และทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วเราควรขับขี่รถด้วยความเร็วต่ำขับช้าๆเพื่อลดคลื่นน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นหรือแล้วกระเด็นเข้าไปโดนชิ้นส่วนต่างๆที่ไม่ได้รับการป้องกันอย่างดีอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับข้อ3ครับเมื่อเราขับรถลุยน้ำเสร็จแล้วเราควรตรวจสอบรถโดยเมื่อพ้นจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วเราควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการทันทีเพื่อตรวจเช็คความชื้นที่อาจตกค้างในระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและชุดแบตเตอรี่ถึงแม้จะมีมาตรฐานกันน้ำแต่การตรวจสอบก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้รถของเรานะครับและการจอดรถยนต์ไฟฟ้าตากฝนสามารถทำได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของระบบไฟฟ้าใดๆนะครับเนื่องจากตัวถังรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดได้รับการออกแบบให้มีมาตรฐานการป้องกันน้ำและสภาพอากาศที่เหมาะสมที่ใช้งานทั่วไปแล้วครับแล้วคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะครับ ว่าถ้าฝนตกแล้วเราสามารถชาร์จไฟขณะที่ฝนตกได้หรือเปล่าการชาร์จไฟรถยนต์นั้นขณะฝนตกสามารถทำได้อย่าง การชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าขณะฝนตกสามารถทำได้อย่างปลอดภัยภายใต้การใช้งานอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและไม่ชำรุดเสียหายนะครับเนื่องจากทั้งตัวรถยนต์ไฟฟ้าสถานีชาร์จและสายชาร์จได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติที่กันน้ำและกันฝุ่นละอองในระดับมาตรฐานสากลแล้วครับหรือว่าค่า IP rating นะครับโดยทั่วไปแล้วสายชาร์จและพอร์ตชาร์จจะมีมาตรฐานกันน้ำไม่ต่ำกว่า IP55 คือป้องกันน้ำที่สามารถฉีดให้ทะลุเข้ามาได้นะครับหรือ IP67 ป้องกันในระดับที่น้ำท่วมนอกจากนี้ระบบชาร์จไฟรถยนต์ยังสามารถตรวจจับการเชื่อมต่ออย่างละเอียดก่อนที่จะจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่รถได้โดยหากมีการตรวจพบความผิดปกติเช่นมีความชื้นสูงหรือมีค่าความต้านทานที่ต่ำกว่าปกติระบบจะตัดการจ่ายไฟทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังตอนชาร์จไฟขณะที่ฝนตกเหมือนกันนะครับเราควรตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์การชาร์จไฟก่อนนะครับห้ามเราใช้สายชาร์จหรือหัวชาร์จที่มีรอยแตกรอยไหม้หรือชำรุดเสียหายโดยเฉพาะบริเวณที่มีขั้วต่อสัมผัสกับพอร์ตชาร์จนะครับข้อ2เราควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดชาร์จโดยตรงกับน้ำถึงแม้จะปลอดภัยแต่แนะนำให้พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสหัวชาร์จหรือพอร์ตชาร์จด้วยมือที่เปียกโดยไม่จำเป็นนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าแรงสูงและหากเราไปชาร์จที่สถานีชาร์จสาธารณะเราให้สังเกตบริเวณหัวชาร์จว่ามีน้ำขังอยู่หรือไม่หากมีเราควรเลือกเปลี่ยนหัวชาร์จอื่นหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปกันครับ

0: ขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: เรากลับมาคุยกันต่อกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับหลังจากขับรถลุยน้ำท่วมกันแล้วเรามาฟังวิธีดูแลรถหลังจากที่เราขับรถลุยฝนลุยน้ำท่วมขังกันบ้างนะครับแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีระบบการป้องกันที่ดีอย่างไรก็ตามความชื้นหรือน้ำย่อมไม่ถูกกับรถยนต์อยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนแนะนำว่าหลังจากขับรถไฟฟ้าลุยน้ำท่วมแล้วเราควรตรวจสอบความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นคร่าวๆดังนี้ครับตรวจสอบระบบไฟฟ้าเราควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าต่างๆว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่หากกล่องฟิวเสียหายเราก็ควรเปลี่ยนทันทีเพื่อป้องกันการเกิดการช็อตนะครับนอกจากนี้ยังควรตรวจสอบระบบไฟต่างๆภายนอกรถด้วยหากอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติควรถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อให้ช่างตรวจสอบและประเมินต่อไปนะครับข้อ2ครับตรวจสอบสภาพห้องโดยสารหลังจากลุยน้ำท่วมมาแล้วแนะนำให้ตรวจสอบความเสียหายหรือความผิดปกติที่อาจจะเกิด หรือความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นภายในห้องโดยสารเพราะมีความเป็นไปได้ที่น้ำอาจจะซึมผ่านส่วนที่เป็นซีลหรือรอยต่างๆข้อ2นะครับตรวจสอบสภาพห้องโดยสารหลังจากที่ลุยน้ำท่วมแล้วข้อ2นะครับตรวจสอบสภาพห้องโดยสารหลังจากที่เราขับรถลุยน้ำมาแล้วแนะนำให้ตรวจสอบความเสียหายหรือความผิดปกติที่จะอาจจะเกิดขึ้นภายในห้องโดยสารนะครับเพราะมีความเป็นไปได้ที่น้ำอาจจะซึมผ่านส่วนที่เป็นซีนต่างๆของรถหรือรอยต่อต่างๆของรถยนต์เข้ามาภายในตัวรถได้นะครับจากนั้นเราควรเปิดประตูรถทั้ง4ด้านเพื่อระบายอากาศไล่ความชื้นภายในห้องโดยสารรถบางรุ่นที่มีโมดูลควบคุมถุงลมนิรภัยอยู่ใต้เบาะคนขับก็ควรดูแลไม่ให้มีความชื้นด้วยเช่นกันนะครับข้อ3ตรวจสอบการใช้งานของระบบเบรกเนื่องจากการขับรถลุยน้ำอาจทำให้ผ้าเบรกเปียกจนสูญเสียการยึดเกาะได้นะครับหลังจากลุยน้ำท่วมจนพ้นแล้วเราควรค่อยๆขับรถด้วยความเร็วคงที่ที่ไม่เร็วเกินไปนะครับและแนะนำให้เหยียบเบรกย้ำๆหลายครั้งเพื่อให้ผ้าเบรกและจานเบรกหรือระบบเบรกต่างๆอยู่ในสภาพปกติให้แห้งเมื่อมีการสัมผัสกับเบรกแม้ผ้าเบรกจะยังไม่แห้งในทันทีแต่ก็อาจช่วยให้ประสิทธิภาพของเบรกดีขึ้นได้ครับการตรวจสอบเหล่านี้ควรทำทันทีหลังจากที่ขับรถไฟฟ้าลุยน้ำท่วมหรืออย่างช้าก็ภายใน 1-2 วันเพื่อป้องกันความเสียหายการตรวจสอบเหล่านี้ควรทำทันทีหลังจากขับรถไฟฟ้าลุยน้ำท่วมหรืออย่างช้าภายในวันหรือ2วันนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจลุกลามหากพบปัญหาใดๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อรับการตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างถูกต้องการดูแลรักษาที่รวดเร็วและเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานของรถคุณผู้ฟังได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วกลับมาคุยกันในช่วงหน้าครับ

วิธีขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัยเพราะหลายครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยแต่เรียนรู้วิธีการขับขี่จากสมาชิกครอบครัวหรือฝึกขับขี่ด้วยตนเองดังนั้นในชีวิตประจำวันผู้ขับขี่จะต้องหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยอยู่เสมอและต้องมีสติไม่ประมาททุกครั้งที่ต้องขับขี่ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทางตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางระบบไฟและอุปกรณ์อื่นๆควรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอหากมีชิ้นส่วนใดที่ไม่น่าไว้วางใจให้รีบปรับเปลี่ยนทันทีปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นไม่ขับขี่รถเร็วขับรถย้อนสอนอย่าขึ้นทางเท้าไม่แทรกรถไปในช่องทางแคบๆหรือช่องว่างระหว่างรถยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเมาไม่ขับไม่ดื่มแอลกอฮอล์และพักผ่อนให้เพียงพอหากผู้ขับขี่สภาพร่างกายไม่พร้อมไม่ควรขับขี่เด็ดขาดไม่ควรขับแซงเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือตัดหน้ากระชั้นชิดควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวเมื่อเห็นว่าปลอดภัยค่อยเปลี่ยนทิศทางของรถหลีกเลี่ยงการขับขี่เข้าใกล้รถบรรทุกขนาดใหญ่หรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่จุดบอดในทุกกรณีได้แก่บริเวณด้านขวาและด้านหน้าเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถจะทำให้มองไม่เห็นรถเล็กด้านหน้าด้านหลังของรถบรรทุกเนื่องจากกระจกมองหลังจะไม่สามารถเห็นด้านหลังของรถได้และด้านซ้ายของรถบรรทุกมีทัศนวิสัยแคบย่อมมีโอกาสเสี่ยงอันตรายสูงสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากมอก.และใส่สายรัดคางให้แน่นกระชับพอดีในขณะขับขี่ทุกครั้งและควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าที่รัดกุมเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังถลอกหรือเป็นแผลรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้และสุดท้ายคือห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ควรดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานและช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องไม่ใช่แค่ขับแต่ต้องขับด้วยการคำนึงถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยในทุกมิติ8วิธีนี้เป็นเพียงส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเท่านั้นความตระหนักและจิตสำนึกในตัวผู้ขับขี่ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหยุดประมาทเพื่อความปลอดภัยของทุกคนท่านกำลังฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: เธอกลับมา
1: ฟังก่อนครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาสาระของวันนี้ครับหวังว่าคุณผู้ฟังที่ใช้รถไฟฟ้าน่าจะใช้งานรถได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้นนะครับการใช้งานและดูแลรถยนต์ทั้งรถไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้น้ำมันอย่างถูกวิธีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของรถได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำท่วมขังทั้งนี้ผู้ขับขี่ควรทำความเข้าใจระบบโครงสร้างของรถและระบบการทำงานต่างๆของตัวรถด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ใช้งานรถได้อย่างถูกต้องและเราควรระมัดระวังเวลาขณะขับรถผ่านในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับและเราควรตรวจสอบตัวรถหลังจากที่ขับรถลุยน้ำแล้ววิธีง่ายๆเหล่านี้จะช่วยให้รถยนต์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับวันนี้ผมนายอธิคมสิงห์คำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขออนุญาตลาท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนวันนี้ผมนายอธิคมสิงห์คำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขออนุญาตลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับสำนักงานขนส่งได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงวันทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่ายฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีธาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10:00 นนางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรแล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบเพราะปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามาแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานุภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพได้ดีมากๆเลยค่ะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งก็มีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผลักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้
6: อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไอ้กฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึง

0: แหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMDได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนพำนักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
3: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody's นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกต.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอท.จึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา

0: หาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
3: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความข้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
4: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
5: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง 2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
6: ้นายชยันต์สงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ2918ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสทนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
7: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
8: ยอลิมิตจึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
7: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทนฤมลอุดมพรรายงาน
2: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
9: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนิยาไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนิยาหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์สิบตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณสิบตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและสิบตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
10: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
11: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการแข่งขันผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
10: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
13: ์ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
13: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
2: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ปไตยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวระลอกใหม่โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9มาเข้ารอบปั่นรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกแพ้ให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม 13-21 20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรุจนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก 2-0 เกม 21-15 21-19 สุภักกับออนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0 เกม 21-15 21-17ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1 พลังการ FC ชนะราชประชา2-0 และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี 8-0 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้ 7-2 โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะพีทีประจวบ FC 6-0 และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้ 3-1 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCAระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ สำนักนันทนาการกรมพระศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพระศึกษากล่าวว่ากรมพระศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
15: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเบื้องต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
14: แปดนักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16ถึง26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรรักรุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรสิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์ติดใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่ง5นักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวชแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมส่วนนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีฑานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยธนวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ชยุทธคงประสิทธิ์วิรยศแดงขนบสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธสุภานิชภูลเกิดจิราพัฒน์ขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลแก่เยาวชนไทยในโครงการPTT และ PTT EP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชขอวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้มอบหมายฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้า to go สร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
2: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าค คะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
13: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cityปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่ gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084651002และ095669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสม อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซดควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
20: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
20: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: กฟผ.ชู 3 จุดแข็งไฟฟ้าสะอาดเสถียรเพียงพอดันไทยสู่ศูนย์กลาง Data Center การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าตอกย้ำความพร้อมของระบบไฟฟ้าไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยเฉพาะธุรกิจ Data Center ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมชู 3 จุดแข็งสำคัญได้แก่ไฟฟ้าที่สะอาดมีความเสถียรและมีปริมาณที่เพียงพอในด้านคุณภาพระบบไฟฟ้าประเทศไทยถือว่ามีความมั่นคงระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคเอเชียสามารถลดปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ Data Center ที่ต้องการไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพขณะเดียวกันยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นและมีแผนขยายในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวในด้านความยั่งยืนภาครัฐและภาคพลังงานได้ผลักดันการใช้ไฟฟ้าสีเขียวผ่านอัตราค่าไฟฟ้าสีเขียว Utility Green Tariff หรือ UGT ทั้ง UGT 1อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบไม่เจาะจงแหล่งที่มาพร้อมใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนหรือ REC และ UGT 2อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบเจาะจงแหล่งที่มาพร้อมใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนหรือ REC ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจระดับโลกที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zeroนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Grid Modernization เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพลังงานรองรับพลังงานหมุนเวียนและป้องกันความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างนอกจากระบบไฟฟ้าแล้วโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มีบทบาทสำคัญโดยมีการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อรองรับการใช้น้ำในกระบวนการระบายความร้อนของ Data Center ทั้งนี้การผลิต Data Center ของไทยถึงแม้จะเข้ามาช้าแต่ถือเป็นโอกาสสำคัญเนื่องจากประเทศไทยสามารถเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้พลังงานและทรัพยากรได้คุ้มค่ามากขึ้นจากภาพรวมทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ในภูมิภาคซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัลสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืน
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ผู้จา
1: ผมสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวลำปูนทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการมองลำปูนนะครับผมบ่ายโมงตรงเรามาเจอกันกับมองลำปูนวันนี้อยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงแน่นอนเลยผ่านทาง95เมกะเฮิรตซ์นะวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเรามีแขกรับเชิญแล้วก็สามารถพอได้เนิร์ดตี Facebook Live ของเรานะครับผมตีสวทลำปูน9 FM 95นะเพจนี้ก็จะได้แล้วกดติดตามมีข้อมูลข่าวสารหนักแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้เขาเปลี่ยนภาษาพี่ภาษาเมืองละกันเนาะวันนี้เราอยู่กับท่านสุทินจันทรวรเชษฐ์นะครับผมศึกษาธิการ

0: ครับผมจัดเลยแล้วก็ทั้งสองคนดีกว่าวันนี้ดีเจสองคนฟังเนื้อฝักตัวตัวละกันนะวันนี้อยู่กับผอ.ทัศสุทินเนาะวันนี้มีเรื่องราวในเรื่องของการศึกษามาฝากกันแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่ารากฐานในการที่จะพัฒนาบุคลากรหรือว่าคนเนี่ยแหละครับผมการศึกษาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลย
1: ครับผม
0: ครับผมวันนี้เราเลยอยากจะให้หัวหน้าส่วนราชการพบประชาชนครั้งนี้เป็นในเรื่องของการศึกษานะครับแน่นอนเลยว่าได้ทราบข่าวมาว่าท่านก็กำลังมาอยู่ละปูนอีนะแล้วก็ต้องรับที่จริงนโยบายเนี่ยมันถูกเกิดขึ้นมาจากรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนาะแล้วก็จะมาเหมือนส่งต่อมาเรื่อยๆว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาส่งมายังจังหวัดแล้วก็จะมาถึงหมู่เฮาเนี่ยแหละที่จะต้องมาดำเนินการ
1: ใช
0: ่ล่าสุดเลยในเรื่องของแนวนโยบายของรัฐบาลครับนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
1: ครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปเพื่อหมู่เฮาอันตั้งพ่อแม่พี่น้องเจ้าลำปูนเขาได้รับทราบนะครับเนื่องจากรัฐบาลของท่านอนุทินท่านนายกอนุทินนะครับท่านเข้ามาบริหารประเทศนะครับแล้วก็แถลงนโยบายรัฐสภาเมื่อประมาณวันที่9เมษายนเนาะ2569ก็นโยบายด้านการศึกษาเนี่ยอยู่ในนโยบายด้านสังคมนะครับรัฐบาลอนุทินเนี่ยก็ได้เน้นเรื่องของด้านสังคมเนี่ยสิเกี่ยวกับการศึกษาก็คือในข้อที่13นะครับข้อที่13ระบุชัดๆก็คือผมสรุปคือก็คือข้อ1ก็คือว่าเรียนฟรีมีจริงเรียนฟรีมีงานทําแล้วก็เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับอันนี้ครับก็คือส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการศึกษาต่อมาครับก็พอรัฐบาลประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วนะครับของกระทรวงศึกษาธิการก็โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทหลวงทองนะครับท่านก็ได้เอาแปลงนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลเนี่ยด้านการศึกษามาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยเน้นตีว่าการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตเนาะหรือเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่า all for education เนี่ยครับก็เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันมีวิกฤตนะครับวิกฤตก็คือผลสอบพิซซ่าเนี่ยมันต่ำมันต่ำครับผมซึ่งต่อไปในปีคศ2029เนี่ยจะต้องมีการสอบเห็นรอบหนึ่งในเรื่องของคะแนนการอ่านการคิดวิเคราะห์เนี่ยของ
0: อันนี้เด็กระดับไหนครับ
1: ม.3ครับ
0: ม
1: .3อันนี้พิซซ่านี่สอบทั่วโลกนะครับก็มันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตีแผงนโยบายของกระทรวงก็คือเรื่องของว่าเด็กมันออกลุดออกจากระบบการศึกษา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าที่เซตดีก็คือ Thailand Zero Drop Out นะครับก็คือพยายามดึงเอาน่ะออนตีลุดออกจากระบบเนี่ยฮือกลับเข้ามาเฮียน
0: ครับ
1: คราวนี้กลับเข้ามาเฮียนนี่อาจจะในรูปแบบของในระบบก็ได
0: ้
1: หรือตามศักยภาพของเขาเนาะหรือเหรียญไอ้นอกระบบก็คือทางสกล.เนาะการกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยก็คือทำงานไปตัวเรียนไปตัวเนี่ยทั้งสกล.เนี่ยมันจะมีการจัดการศึกษาอยู่2ระดับนะครับก็คือระดับม.ต้นกับระดับม.ปลายนะครับอันเนี้ยครับแล้วอันที่3ก็คือส่งเสริมฮื้อนออนนั่นน่ะทำงานในสถานประกอบการแล้วก็สามารถเรียนแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็เทียบประสบการณ์เอาอ
0: ัน
1: น
0: ี้คือส่วนหนึ่งไปฝึกเหมือนไปฝึกประสบการณ์ตัวแล้วก็ได้ประสบการณ์มาแล้วก็เทียบได้
1: มาเทียบโอนครับผมเนี่ยแหละครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่กระแสก็บอกว่าเรียนฟรีบ่มีจริงเนี่ยเปิ่นก็เลยมาเอานโยบายนี่มาครับเคลื่อนว่าเรียนฟรีมันต้องมีจริงนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับ ก็ทางกระทรวงก็ได้มีนโยบายที่สำคัญก็คือเรื่องแรกนะครับ เรื่องแรกก็คือการคืนเวลาให้กับคุณครูนะครับตอนนี้โครงการต่างๆว่าจะเป็นโรงเรียนไอการประเมินสถานศึกษาสีขาวนี่ก็ตัดออกไปละตัดออกไป
0: ลดภาระในเรื่องของการทำเอกสารในการเตรียมประเมินต่าง
1: ๆครับรวมถึงการประเมินวิทยาฐานะของครูเนี่ยก็พยายามลดเอกสารลงแล้วก็ไปดูในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเป็นสำคัญ อันนี้ครับก็อยากจะให้ครูเนี่ยได้ทำการจัดการเรียนรู้สอนอย่างแท้จริงเลย ว่าต้องทำงานพิเศษเนี่ย

0: นี่คือข้อเรียกร้องซึ่งก็ได้การตอบรับจากรัฐบาล
1: ครับ
0: นะ
1: ผม
0: ครับแล้วก็กระแสสังคมนะครับซึ่งทั้งกรมก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็สามารถดำเนินการไปละนะครับ
1: ครับ
0: และอีกส่วนหนึ่งก็คือทางกคศ.กคศ.ก็คือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
1: อ๋
0: คร
1: อ
0: ูทั่วประเทศเนาะ
1: ครับ
0: เขาก็มีการปรับหลักเกณฑ์ในการทําขอเลื่อนวิยาฐานะขอมีเลื่อนวิยาฐานะก็คือคุณครูเนี่ยถ้าเป็นวิยาฐานะชํานาญการ
1: คุ
0: ณครูเพิ่นก็จะได้ค่าตอบแทน 3,500 เนาะ
1: ครับผม
0: ถ้าชำนาญการพิเศษก็ 5,600 คูณ2เนี่ยแต่ครั้งนี้ด้วยตีผ่านมาเนี่ยคุณครูจะต้องทําเอกสารนะ
1: เป็นกระตักเลยเป็น
0: กว่าจะผ่าน
1: ครับ
0: คุณครูก็เอาเวลาเนี่ยไปทําเอกสารแล้วก็ละนาออนอยู่ในห้องเนี่ยครับอันเนี้ยก็เลยเป็นก็เลยปั๊บช่วยเหลือครูนะครับอันนี้จะให้ครูได้สอนอย่างแท้จริงนะครับส่วนประเด็นที่2ครับนโยบายอันที่2เนาะเรื่องของการลื้อสูตรความเหลื่อมล้ำทางงบประมาณครับลื้อจะได้ครับณปัจจุบันเนี่ยผมอยากนำเรียนให้พ่อแม่พี่น้องชาวลำปูน
1: ครับ
0: ผู้ปกครองได้รับทราบว่าหลายหัวนาออนเนี่ยมันจะอยู่ถ้าสถานศึกษาใดมีจำนวนหลายหัวนาออนอยู่ตีไหนหลายหัวก็จะไปตีหั่น
1: หมายถึงว่าเงินสนับสนุนนี้เหรอคร
0: ับ ครับเงินหลายหัวอย่างเช่นของอนุบาลเนี่ยหลายหัว 1,800 บาทต่อปี
1: ครับ
0: เงินก็จะมาตีโรงเรียนกอไก่นี่เลยถ้าเด็กอยู่นี่นะครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าถ้าโรงเรียนนออนนักปุ๊บงบประมาณก็จะมาเยอะตรงกันข้ามโรงเรียนตีอยู่ห่างไกลใช้คอบ
1: มี10คน
0: มี10คน
1: เอ
0: า 1,800 อนุบาล 1,800 คุณได้ต่อใดบริหารทั้งปีได้ต่ออันนะครับมันทั้งที่ว่าการน้ำกับไฟค่าสาธารณูป
1: หน่วยเท่ากัน
0: เท่ากัน
1: ครับผม
0: ครับเปิ้นก็เลยว่าโอ้บ่ได้ละปั๊บใหม
1: ่
0: ปั๊บใหม่ก็คือณปัจจุบันเนี่ยทราบข่าวก็คือจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคคือทุกโรงเรียนไปเลยครับคือมันเท่าเทียมกันไปก่อนนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ขั้นตอนเนี้ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเน
1: ี่
0: ยตั้งคณะทำงานมาศึกษาแล้วก็เอางานวิจัยมาดูพอว่าจะลื้อสูตรการอุดหนุนไล่หัวอย่างไร
1: ครับ
0: อันนี้อันประเด็นที่2นะครับ
1: ความเท่าเทียมในเรื่องของ
0: ลดความเหลื่อมล้ำเท่าเทียมเลย
1: ครับผมนี่
0: อันนี้หมู่เฮาทั้งพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้รับทราบนี่ก็คอยติดตามดูนะครับตอนนี้คณะทํางานกําลังขับเคลื่อนอยู่นะครับเดี๋ยวได้ข้อสรุปว่ากันแห่งกรรมนึงนะครับอันที่3ครับนโยบายอันที่3ของกระทรวงเนี่ยก็คือการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความเป็นจริง
1: อันนี้รู้สึกแบบว่าชอบคำนี้มากเลยว่าโลกความเป็นจริงรัตกรล้ออีบัดนี้อาจจะมาพักในเรื่องของโลกความเป็นจริง
0: คือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าโลกเขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประกอบกับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็ว
1: ครับ
0: บางเฮาไปบัดตันนะครับคราวนี้มันต้องมีการปรับตัวสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงนะครับทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้ AI AI เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู
1: ้
0: แล้วก็การเรียนรู้ของเด็กนะครับอันนี้ส่วนหนึ่ง
1: ครับผม
0: อีกอันหนึ่งก็คือเอา AI มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งคราวนี้ก็การเรียนรู้ของผู้เรียนนะผู้เรียนทุกช่วงวัยนะก็คือใช้ระบบส่วนหนึ่งก็คือ active learning คือเรียนแล้วก็ศึกษาแล้วก็ฝึกปฏิบัติส่วนหนึ่งนะคร
1: ับ ครับผม
0: อันเนี้ยส่วนหนึ่งในเรื่องของการเรียนรู้สู่โลกความเป็นจริงนะครับอันเนี้ยแล้วก็การเรียนรู้นี่บะเน้นการท่องจำแล้วครับ
1: ครับ
0: การเรียนรู้ณปัจจุบันเนี่ยไล่ลองเรียนหนึ่งก็คือใครสนใจยังสามารถไปเรียนประจำเป็นต้องเรียนใน4ห้อง
1: ครับผม
0: ห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นกลับไปบ้านมีเวลาว่างอาจจะไปเสิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยครับอันนี้คือส่วนหนึ่งคือลักษณ์ของการเรียนรู้ป
1: ั
0: จจุบันนะครับอยากรู้เรื่องอย่างก็สามารถไปเสิร์ชหาแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็วิเคราะห์นะครับอันเนี้ยส่วนหนึ่ง
1: เหมือนที่บอกไปว่าการเรียนรู้มันทุกช่วงวัยแล้วก็เรียนรู้ที่ไหนก็ได
0: ้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: นั่นแหละแล้วอีกส่วนหนึ่งครูบทบาทสถานะของครูก็จะเปลี่ยนไปละจากเป เป็นผู้สอนก็จะเป็นโค้ชนะครับหรือผู้อำนวยการเรียนรู้เนี่ยเป็นการชี้แนะคอยกำกับติดตามคอยชี้แนะว่าการเรียนรู้บางทีการเรียนรู้ทั้งโลกทั้งอินเทอร์เน็ต
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันต้องมีการวิเคราะห์การกรองตัวนะครับ
1: เพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ที่จริงบอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตมันเป็นมันก็คล้ายๆดาบสองคมเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใช้ถูกมันดีสำหรับเราเมื่อไหร่ที่ใช้ในทางที่บควรนะครับผมมันก็จะมีผลกระทบกับเด็กเนาะเพราะว่าเด็กต้องบอกว่าถ้าเป็นเด็กใช้เด็กก็อาจจะมีในเรื่องของการพิจารณาหรือว่ามีวุฒิภาวะในการพิจารณาได้น้อยกว่าคนที่เติบโตและมีประสบการณ์ขึ้นมาแล้วดังนั้นแล้วครูก็จะกลายเป็นบทบาทในการที่จะแนะแนวเป็นครูแนะแนวเนี่ย
0: ใช่ครับผู้อำนวยการเรียนรู้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ที่สำคัญก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมน้าออนที่จะเตรียมสอบในเรื่องของการอ่านคิดวิเคราะห์เนี่ยที่จะเป็นข้อมูลเป็นฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร
1: ์
0: นะครับตัวเนี้ยในเรื่องของการเตรียมตัวสอบพิซซ่าในปี2029
1: ครับ
0: คือ
1: แฮม3ปีตั้งหน้า
0: แฮม3ปีตั้งหน้าซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยการจัดการเรียนรู้ของครูเนี่ยก็จะต้องเน้นในเรื่องของเทคนิคการคิดวิเคราะห์นะครับ
1: ครับ
0: การสอบก็สอบลักษณะของเขาเรียกว่าไอ้ใจไอ้สอบในแบบใจเปเปอร์ละใช
1: ้
0: เขาเรียกว่า
1: คอมพิวเตอร์เข้ามา
0: อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เบสใช้คือสอบในคอมพิวเตอร์เนาะตัวเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับต่อไปครับอันที่4ที่สำคัญนะครับก็คือโรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพและก็จิตใจนะครับเรื่องเนี้ยก็ท่านรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญก็คือท่านด้านกายภาพก็คือว่าทางอาคารเรียนห้องเรียนสิ่งแวดล้อมบริเวณในโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยนะครับโรงเรียนจะต้องมีถังดับเพลิงเนาะส่วนหนึ่งเนาะเพื่อป้องกันแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ของเล่นต่างๆต้องอยู่ที่มีความพร้อมในใช้งานได้แล้วก็มีความปลอดภัยอันเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นตู้น้ำดื่มติดไฟฟ้าเนี่ยต้องเช็คให้หมดอันเนี้ยส่วนหนึ่งของโรงเรียนเอกชนผมก็เข้าไปดูทุกโรงเรียนนะครับก็มีคำแนะนำไปนะครับเรื่องอันเนี้ยเรื่องที่สองผมก็ได้ประชุมส่วนหนึ่งก็ได้พูดคุยกับหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาเรื่องของการลงโทษนักเรียน ลงโทษนักเรียนนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนเนี่ยเขาบ่ฮื้อตีนะออนนะครับ
1: สมัยตะก่อนนี่ถ้าสมมติว่าใครทำผิดมาเอาจีบมือเนาะจีบมือแล้วเอาไม้บรรทัดปักเนี่ย
0: ครับผมกล่าวคือเจ๊อี้ครับผมอยากจะเล่าให้ฟังเลยครับว่าก่อนปี46เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตอนไอ้ปี35ไอ้ปีรู้สึกว่าปี42ครับปี42
1: ครับ
0: ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
1: ครับ
0: ขึ้นนะครับเป็นสมาชิกแล้วคราวนี้ในการเป็นสมาชิกนั้นจะต้องเด็กก็จะต้องได้รับการคุ้มครองอยู่4ด้านแต่ผมจะเอามาย่อคือด้านที่3คือด้านการใจความรุนแรงในบ่ให้ใจความรุนแรงหรือลงโทษเด็กเนี่ยครับจึงมาเป็นการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนปี48แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมจนมาถึงปัจจุบันนะครับ
1: ครับผม
0: ระเบียบลงโทษนักเรียนนักศึกษามีอยู่4สถานนะครับก็คือ1ว่ากล่าวตักเตือน
1: ครับ
0: อันที่2ทำทันบนเน
1: า
0: ะตะก่อนมีภาคการเรียนเดี๋ยวนี้มีละ
1: คร
0: ับผมอันที่3ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอันที่4ก็คือทำกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์
1: ครับ
0: อันนะครับบ่มีตัวใดจะต้องให้มาตีนาออน
1: ครับ
0: ถ้าตีนาออนแล้วเป็นรองร้อยในผู้ปกครองเห็นเลยปุ๊บเพ
1: ิ่
0: นก็จะโดนฟ้องได้นะครับที่เป็นข่าวถึงวันเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็พยายามเน้นย้ำไปยังทั้งบุคลากรทางการศึกษานะครับโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยอย่าไปตีเด็กนะครับตีบ่ได้นะครับเพราะระเบียบเป็นวางไว้เยอะอันถ้าตีแล้วเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยผู้ปกครองเพิ่นก็จะเอาไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับเพื่อเอาโทษ เพราะว่ากฎหมายก็บอกว่าการทำลายร่างกายมันระบุชัดอยู่แล้วว่าทำลายร่างกายผู้อื่นน่ะมันเป็นความผิด
1: ครับนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะบอกว่าจะปลอดภัยในเรื่องของโรงเรียนนะกายภาพจิตใจการตีอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยเช่นกันเนาะเพราะว่าโลกสมัยมันเปลี่ยนไปดีกว่าเนาะเมื่อก่อนการลงโทษด้วยการตีมันอาจจะถูกในสมัยตะก้อนเนาะต้องบอกจากอี้เหมือนกันเพราะว่าพอโตมาปุ๊บตอนนี้สังคมก็จะมีเรื่องสิทธิในเรื่องของพรบต่างๆเข้ามากำกับดูแลดังนั้นแล้วกฎหมายเหล่านี้ก็จะทำให้การปฏิบัติปรับเปลี่ยนไปตัว
0: ครับผมวันผมเสริมนิดนึง
1: วัน
0: ไอ้ตะวาซืนตะวาซืนนี่ผมไปไอ้พิจารณาหลังไอ้วิภาคเรื่องของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยไอ้ลงโทษนักเรียนลดโรงเรียนอย่างต่างๆเน
1: ี่
0: ยผมก็บอกว่าระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะเอาไม่เลี้ยวกลับมาเนี่ยประเทศไทยจะต้องออกไอออกจากการเป็น สมาชิกอนุสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต้องออกแต่ครั้งนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องบัดต้องลงโทษเด็กด้วยวิธีความรุนแรงมันมีข้อระบุอยู่ฮั่นนะครับ
1: มันเป็นความสากลนะคร
0: ับ ก็เป็นข้อมูลให้กับทางสำนักงานนิติการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที
1: ่
0: จะไปปรับปรุงแก้ไขระเบียบนะครับ
1: ผม
0: สุดท้ายครับสุดท้ายอันที่5ก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับพ.ร.บ.การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ขึ้นใหม่นะครับซึ่งคณะเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำลังตั้งคณะขึ้นมานะครับคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยพิจารณาส่วนใหญ่ก็จะว่าด้วยในเรื่องของการศึกษาล้วนๆครับไอเรื่องโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างว่ากระทรวงศึกษาธิการมีกี่แห่งมีกี่สำนักมีกี่กรมเนี่ยเดี๋ยวก็ไปว่ากันของพ.ร.บ.เรื่องพ.ร.บ.การศึกษาชาติเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการจัดการศึกษาของคนทุกช่วงวัยวัยแรกเกิดวัยเรียนวัยรุ่นไว้ทำงานแล้วก็ไว้ผู้สูงอายุเนี่ยครับจะต้องออกแบบการศึกษาที่เน้นในลักษณะของไล่ลองเ
1: ร
0: ียนหนิงการศึกษาตลอดชีวิต
1: บ
0: าได้กล่าวว่าใครจะอยู่ที่ในโครงสร้างเนี่ยจะเอาเรื่องนี้โดยเฉพาะก่อนนะครับก็ทราบข่าวมาว่าตอนเนี้ยท่านก็คือเจ้าภาพลักษณ์ก็คือสำนักงานสภาการศึกษานะครับเป็นตัวลักก็คือเอาเรื่องชุดเดิมนะครับ ผมเอาหลังเดิมของพ.ร.บ.การศึกษาชาตินะครับยิบขึ้นมาพิจารณาใหม
1: ่
0: แล้วก
1: ็
0: ตั้งทบทวนครับคือบ่ต้องไปเริ่มใหม
1: ่
0: เพราะมันมีผ่านการวิพากษ์มาเยอะละแต่ท่านก็ให้เอาสภาการศึกษาเอาเรื่องเนี้ยยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่นะครับก็คาดว่าจะเอาเข้าสภาเนี่ยที่ท่านแจ้งยังสื่อสารมวลชนต่างๆก็คือประมาณช่วงเดือนธันวาคม2569ครับตัวเนี้ยนะครับอันนี้พ.ร.บ.การศึกษาถ้าออกนะผมทำร้ายนิดนึงถ้ามันผ่าน2สภาไปได้เนี่ยตลอดการอายุการเป็นรัฐบาลเนี่ยออกไปได้เนี่ยกฎหมายเนี่ยพ.ร.บ.การศึกษาชาติตัวเนี้ยจะเป็นกฎหมายแม่บทกฎหมายแม่เนี่ยจะไปออกกฎหมายลูกอีกแห่งประมาณ3ฉบับนะครับฉบับแรกก็คือเป็นฉบับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงสาธารณส
1: ุข
0: โครงสร้างละโครงสร้างว่ามีกี่กรมกี่แห่งนี่นะครับแล้วก็แห่งเรื่องนึงก็เรื่องของการบริหารงานบุคคลจืดเต็มๆก็คือพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการอันไอการบริหารงานบุคคลนี่เนาะอันที่3ก็เรื่องของสภาวิชาชีพหรือพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนาะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเรื่องเหล่านี้เขาก็จะมาเข้าเรื่องกันอยู่นะครับผมแน่นอนเลยอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการปั้นห้องว่านโยบายที่ทางผู้บริหารระดับประเทศก็คือรัฐบาลนั่นแหละครับผมส่งต่อมาจากท่านนายกหนอมาที่ท่านรมว.นะครับผมแล้วก็ลงมาที่ปลัดต่างๆมาถ
0: ึ
1: งกรมต่างๆแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือจังหวัดของเราก็จะรับลูกมาทำต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันถ้ารายใดละเอียดใดนะสามารถติดต่อได้นะสามารถไปอ่านได้ที่เพจของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้หรือว่าของจังหวัด
0: ครับได้
1: ก็ได้เหมือนกันนะ
0: ครับสท360องศาน
1: ั่นแหละครับผม
0: สามารถอัปเดตทุกวัน
1: น่าไปอ่านกันได้นะครับในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดแบบนี้แต่ว่ามีข่าวดีมาบอกกันอย่างนี้ดีกว่าครับผมสำหรับใครที่แบบทั้งเป็นคนที่ใจบุญและอยากจะสนับสนุนเรื่องการศึกษามันมีครั้งนึงนะครับที่ได้ออกในเรื่องของการนุนภาษีในเรื่องของการแบบว่าเหมือนอีโดเนทเข้าไปโดเนทเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะได้ลดหย่อน2เท่าซึ่งตอนแรกเปิ้ลบอกว่ามันจะจบละแต่เพิ่มว่าต่ออายุแหมน้อยสำหรับใครที่อยากจะในเรื่องของการโดเนทเข้าไปในเรื่องของระบบการศึกษาเรื่องนี้เป็นจะได้พ้องครับท่าน
0: ครับผมก็กล่าวคือที่นี่ครับตอนนี้สถานศึกษาเนาะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่มีความต้องการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานะครับท่านไปบริจาคเงินนะบริจาคเงินให้กับสถานศึกษาต่างๆที่ท่านคุ้นเคยท่านรู้จักนะครับท่านศรัทธาเนี่ยในเรื่องของสนับสนุนช่วยเหลือเด็กเนี่ยท่านบริจาคเงินให้กับสถานศึกษาด้วยผ่านระบบอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ถ้าผ่านระบบอินโดนีเซียนะครับคิดว่าโคตรของโรงเรียนผมเชื่อมั่นว่าทุกโรงเรียนมีหมดละ
1: มีหมดเลยนะครับ
0: ท่านนี้ท่านประเสริฐเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับครม.ก็ไฟเขียวนะครับไฟเขียวอนุมัติขยายสิทธิประโยชน์ภาษี2เท่านะครับบริจาคเงินให้กับสถานศึกษาเนี่ยได้2เท่าสมมุติว่าบริจาค 1,000 นึงก็ได้ 2,000 เนี่ยนะไปลดหย่อนนะครับก็คราวนี้ก็วันก่อนผมก็ไปหาคุณครูก็มีเสียงเรียกร้องช่วงก่อนเปิ้นบ่ได้ต่อไอ้ขยายเวลาไอ้ภาษีนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกร้องตอนนี้ก็สมใจแล้วครับได้ละคราวนี้ใครจะบริจาคก็ผ่านระบบอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษนี่บ่ได้นะครับเอาไปยื่นไอ้สรรพากรนี่ก็เปิ้นบ่รับ
1: มันนักน้อยนะแล้วก็เวลาต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าตอนนี้สรรพากรก็มีการพัฒนาในเรื่องของระบบการยื่นภาษีในแบบออนไลน์เนาะ e-filing ต่างๆ My Tech Account ต่างๆเปิ้ลจะมีข้อมูลทุกอย่างในชื่อของอธิวัตรอีเนาะ
0: ครับใช
1: ่มีบริจาคไหนประกันสุขภาพอย่างพ่องรถยนต์ป้อรถยนต์แม่ขึ้นทันหมดเลยนะครับ
0: ผมเดี๋ยวนี้ลิงก์ไปที่กรมสรรพากรหมดเลย
1: แม่นครับผมซึ่งในเรื่องของการศึกษาก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะลิงก์เข้าไป
0: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวลำปูนเฮานะครับผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยากจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ท่านก็ได้บุญตัวเน
1: า
0: ะได้ลดหย่อนภาษีตัวก็เชิญชวนนะครับบริจาคมันมีนออนของเฮาเนาะทางลำปูนเฮาก็มีคนที่ฐานะทางเศรษฐกิจบ่ดีเนาะโอกาสทางการศึกษาถ้าเฮาบริจาคเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นการเติมไฟ
1: ครับ
0: ฮื้ออ่อนเขาไปต่อได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับฟังเนี่ยครับถ้าจะทำบุญวันเกิดกันหรืออย่างเนี้ยท่านก็ไปหาเข้าหาที่โรงเรียนว่ามาบริจาคเป็นอาหารกลางวันหรือทุนการศึกษาให้นออนเนี่ยท่านก็ไปเลยครับท่านจะได้บุญอีกนักนะครับเพราะว่าเป็นการเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้าออนนะครับอันนี้ภาษีจนไปถึงปี70นะครับ
1: ครับ
0: ครับอันนี้ถึง770บริจาคได้ครับผมก็บริจาคนะครับทั้งวัดก็บริจาคนะครับก็ลดหย่อนภาษีเฮาเนาะครับผม
1: นี่ก็คือผ่านระบบ e-donation นะครับของกรมสรรพากรเนาะมันบอกว่าโดยบุคคลธรรมดาเนาะจะหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคแต่ต้องบ่เกินร้อยละ10ของเงินเดือนที่พึงประเมินนะครับหลังจากหักการใช้จ่ายแล้วในส่วนของบริษัทห้างหุ้นส่วนนะครับผมหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับหักรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายที่บริจาคนะครับผมดังนั้นแล้วก็จะได้แล้วก็บอกว่าจะเป็นห้างร้านที่เป็นบริษัทก็สามารถดำเนินการแบบนี้ได้เหมือนกันนี่นี่เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากวันนี
0: ้ครับผมได้มดนะครับก็ท่านไปแล้วครับถ้าทำบุญวันเกิดเนาะวันเกิดสำคัญหรือท่านได้เงินงบประมาณตีได้กำไรก็คืนกับสังคมเนาะท่านก็ได้บุญตัวท่านก็ได้โอกาสนั่นตัวส่งเสริมให้เด็กน้องอ่อนเจ้าลำปูนเฮาตัวได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นและมีคุณภาพครับ
1: คล้ายๆการส่งต่อโอกาสต่อนะเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสแล้วอยากจะให้ส่งต่อโอกาสนั้นถึงแม้ว่าเม็ดเงินนั้นจะบานักบลายหรือมันจะนักจะลายก็แล้วแต่ส่งต่อไปก่อนและสิ่งเหล่านั้นก็จะไปถึงลูกถึงหลานนะครับผมแล้วก็ปั้นจะก็จะปิ๊กมาพัฒนาละปูนไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เลยตะกี้เฮาอู้กันในเรื่องของมีการมอบนโยบายมาจากผู้บริหารต่างๆเนาะซึ่งมันก็จะต้องมาปรับเปลี่ยนบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายต่างๆหรือว่าพรบต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนั้นแล้วครั้งนี้ก็จะมีการเป็นห้องว่าเข้าไปหารือกันในเรื่องของการประชุมอนุคณะกรรมการการศึกษาต่างๆนะครับเพื่อดูในเรื่องของพรบสภาครู
0: อ๋อครับผม
1: เรื่องนี้เป็นจะได้ครับท่านครับ
0: ไอ้พรบสภาครูเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนาะ
1: ครับผม
0: พรบนี่จริงๆเนี่ยมีผลบังคับใจเมื่อวันที่12มิถุนายน2546ครับ
1: ครับผมถามจะดีกว่าว่าพรบครูอันเนี้ยสภาครูเนี่ยเปิ้นมีไว้เพื่อกำกับครู
0: ครูครับ
1: แล้วก็เป็นสิทธิของครูเหมือนกันนี่แหละ
0: ครับผมใช่ครับก็คือกล่าวคือจะผมสรุปคือว่าพรบนี่จะมีองค์คณะอยู่3องค์คณะ
1: ครับ
0: องค์คณะแรกก็คือคณะกรรมการครุสภา
1: ครับ
0: คณะกรรมการครุสภาเนี่ยเขาจะมีหน้าที่กำกับติดตามเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับถึงวันนี้นะครับคุณครูเขาเนี่ยใบประกอบวิชาชีพเนี่ยมีอยู่4ประเภทประเภทแรกก็คือใบประกอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1: ครับ
0: อันประเภทที่2ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษ
1: า
0: ก็คือรองผอ.
1: แ
0: ล้วก็ผอ.ครับผม
1: อ
0: ันนี้2นะประเภทที่3ก็คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาก็คือกล่าวคือก็คือณปัจจุบันนี่ก็คือรองผอ.เขตเนาะผอ.เขตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับเป็นไอ้ท่านรองสกร.รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเนี่ยผอ.อันเนี้ยผู้บริหารการศึกษานะครับที่อยู่เหนือกว่าสถานศึกษาไปส่วนใบที่4เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาวงเล็บ1ก็คือศึกษานิเทศใครจะเป็นศึกษานิเทศก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครับอันนี้มันมีอยู่4ประเภทหลักๆมันเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ต่อมาเนี่ยใครในกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าผู้ประกอบวิชาชีพ4ประเภทเนี่ยถ้าบ่มีใบประกอบวิชาชีพแล้วไปทำหน้าที่อย่างผมนายสุทินจันทระวเชษเนี่ยไปเป็นครูสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ตัวเก่าเนี่ยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดแล้วก็ไม่ได้ต
1: ่
0: อเนี่ยถ้ามีคน
1: ร้องเรียน
0: ร้องเรียนอีกจบเลยครับตำรวจยับเลยนะยับเลยจับไปเลยครับโทษจริงๆในกฎหมายระบุว่าจำคุกบ่เกิน1ปีปรับบ่เกิน 20,000 บาท
1: ครับ
0: อันนี้นะครับพรบสภาครูเนี่ยหรือแฮมอันนึงผมเนี่ยนายสุทินเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าผมเป็นครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครูใบอนุญาตละแสดงให้คนอื่นเห็นว่าผมเป็นครูสามารถสอนได้ทั้งๆที่ตัวเองยังบ่มีใบประกอบวิชาชีพและผอ.โรงเรียนก็ฮู้ว่านายสุทินเนี่ยบ่มีใบประกอบวิชาชีพแต่ก็ฮื้อมาสอนอันนี้นักขึ้นครับจำคุกบ่เกิน2ปีปรับบ่เกิน30,000นี่เห็นก็ครับ
1: คือโดนทั้งกระบวนเลยที่รู้เห็น
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เนี่ยครับอันเนี้ยมันมีโทษด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ของครูสภาต่อไปคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมันมีอยู่ประมาณ17คน
1: ครับ
0: อันนี้จะพิจารณากรณีครูที่ไปทำร้ายเด็กสมมตินะไปทำร้ายเด็กหรือล่วงละเมิดเด็กเนี่ยล่วงละเมิดทั้งเพศหรือล่วงละเมิดหรือการตีเด็กจน
1: ใจต่างๆครับผมว่าเป็นล่วงละเมิดตอนน
0: ี้ถ้ามันร้ายแรงเนี่ยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยสามารถพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือเพิกถอนก่อนจะเพิกถอนได้ก็ส่งเรื่องไปคณะกรรมการครุสภาคณะชุดใหญ
1: ่
0: นะครับอันนี้ครับถ้ามีร้องเรียนหรือครูพละฮือนออนวิ่งรอบสนามแล้วหมดสติที่ผ่านมานี
1: ่
0: อันเนี้ยนออนจนนออนสิ้นชีวิตตายเนี่ยโดนแล้วครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับอันนี้โทษของเขานี่พรบสภาครู
1: ครับ
0: ต่อไปไอ้คณะกรรมการวิชาชีพอีกอันหนึ่งคือคณะกรรมการสกส
1: ค
0: เนาะตีเดี๋ยวทัน
1: ดำ
0: เน
1: ิน
0: ลงที่เป็นจมาก็คือสกสคจีเต็มก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำพูนน
1: ี่แ
0: หละถ้าเป็นนะครับก็แต่ก่อนผมก็เคยเป็นรักษาการผอ.สกสค. อยู่ที่จังหวัดแปรนะครับคราวนี้ไอ้ที่เฮามาอูนี่ก็คือว่าคณะเนี่ยจะมีการแก้ไขแก้ไขในของคณะกรรมการครับที่ในเรื่องของคณะกรรมการไอ้วงเล็บ4ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีอยู่19คน
1: ครับ
0: เพิ่นผมไปเป็นคณะทำงานเนาะก็คณะทำงานของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
1: ครับ
0: ของก็ได้พิจารณาไว้ว่าครูของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนี่ยจะต้องมีแค่12คนแต่ก่อนมันมี19นะแต่เขาก็จะเสนอเข้ามาพิจารณายังไงเฮาก็ติดตามกำนึงอ
1: ัน
0: เนี้ยประมาณเนี่ยนะคร่าวๆไว้ส่วนของผู้ทรงคุณวุฒ
1: ิ
0: เดิมเนี่ยมี7เนี่ยมี7ทั้งสสดีทราบข่าวนะของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรของสสเนี่ยก็เหลือ5คนของสวก็เหลือ5คนเหมือนกันนะครับ
1: อัน
0: นี้ข่าวความคืบหน้าแต่พรบเนี่ยมันมีความสำคัญที่ผมอู้เนี่ยนะครับเรื่องของไอ้การกำกับดูแลไอ้สภาวิชาชีพครูที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูนี่4ประเภทนี่แหละครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็เรื่องของการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพครูเนาะเดี๋ยวผมน้อยน้องก็อาจจะเชิญท่านผอ.สกสค.มาอู้บทบาทเรื่องของสกสค.ซึ่งมันก็อยู่ในพรบเนี่ยเรื่องของการจัดสวัสดิการรถยนต์นะครับเกี่ยวกับรถจักรยานไฟฟ้าอย่างต่างๆเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเป็นท่านผอ.เป็นก็จะมาฮือความหูเฮาเนาะแต
1: ่
0: ผมก็คือกรอบกว้างๆประมาณเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เรื่องคือแก้ไขคำสั่งคสช.เนี่ยครับเรื่องขององค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ประธานคณะกรรมประธานกรรมการครุสภาด้วย
1: ครับ
0: เดิมเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ต่อมาเนี่ยคำสั่งคสช.เนี่ยมีรัฐมนตรีเป็นประธานตอนนี้จะแก้ไปที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป
1: ็
0: นประธานเหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: ประมาณเนี่ยครับ
1: พรบนี้ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างนะครับผมเท่าที่ฟังมาเนาะจะได้แล้วก็อันนี้ก็รอติดตามแล้วกันสำหรับใครที่อยู่ในวงการการศึกษาน่าจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ตัวเหมือนกันในเรื่องของการศึกษานะครับแน่นอนเลยนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ถ้ามันก็จะมีสองฝั่งเนาะบอกว่าจะเป็นเรื่องของฝั่งครูนะครับผมก็จะมีในเรื่องของการดูแลสิทธิสวัสดิการต่างๆของครูรวมไปถึงในเรื่องของระบบการศึกษาก็จะมีนักเรียนผู้ปกครองอันนี้ก็จะมีอยู่สองฝั่งฝั่งนี้ก็จะมีการเปิ้นพ้องว่ามาสุมหัวกันนะมาสุมหัวกันในเรื่องของการออกแบบเหมือนกันในเรื่องของสถาปัตย์แบบใหม่สถาปัตยกรรมเหมือนโครงสร้างนะครับผมว่าเอ๊ะครูมีในเรื่องของภาระอะไรอย่างหรือว่ามีปัญหาอย่างในการทำงานเปิ้นมาอู้กันครั้งนี
0: ้
1: เรื่องราวนี้เป็นจะได้พ้องครับว่าแล้วก็เปิ้นมีผลสรุปในการระดมสมองนี้คร่าวๆเป็นจะได้ครับผม
0: อ๋อตีอันนี้แหละครับ
1: ครับผมนี่เปิ้นบอกว่ามีการระดมสมองในเรื่องของการโครงสร้างองค์กรของศึกษาธิการภาคเหนืออ
0: ๋อครับคืออีครับก็คือเรื่องวิภาคโครงสร้างเนี่ยก็คือเรื่องของการทำงานในลักษณะของบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทางการศึกษาเนี่ยมาทำงานรวมกันด้วยใจข้อมูลสารสนเทศของหน่วยเดียวหน่วยเดียวเป็นหลักเนาะก็คือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเอาข้อมูลสารสนเทศต่างๆเนี่ยมารวมแล้วก็ใจข้อมูลรวมกันเนาะส่วนหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่เขาคิดไว้ที่จะไปแก้ในออกแบบที่ไอ้มันจะไปสอดคล้องกับร่างของพรบการศึกษาชาติก่อนนะครับแล้วก็อันเนี้ยเตรียมข้อมูลเสนอไว้ถ้าพรบตัวนี้ประกาศใช้แล้วก็จะเป็นเอาโครงสร้างเราเน
1: ี่
0: ยมาเป็นตัวร่างของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ซุ้มหัวกันเรื่องเนี้ยครับ เรื่องของการณปัจจุบันเนี่ยคือเอาข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงาน ทางการศึกษาในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้ประมาณนี้
1: อันนี้ก็เป็นการสุ่มหัวเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็หาแนวทางในการทำงานเนาะที่จริงวันนี้เรามีคลิปนะแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะยังเปิดตอนท้ายรายการแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เวลาเหลือน้อยเนาะแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเราอยากจะอู้กันให้มันกระจ่างในเรื่องของมีหลายๆเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆที่จะต้องมาอู้กันวันนี้ในเรื่องของรางวัลนะครูในบอกว่าจะเป็นวิชาชีพไหนเวลาทำงานได้ดีสิ่งที่ตามมาก็คือควรจะมีรางวัลในการที่จะทำเพื่อส่งต่อกำลังใจบอกว่าจะเป็นครูก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับรางวัลนี้น่าจะยิ่งใหญ่มากๆเลยสมเด็จเจ้าฟ้าจักรีมหาจักรีนะครับผมรางวัลนี้ต้องบอกว่าจะให้ท่านเล่าเลยว่ามันเป็นจะได้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเราเปิดตอนท้ายเวลาเหลือเดี๋ยวเราเปิดให้นะครับผม
0: อ๋อครับผมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนี่นะครับเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งพระราชทานให้กับครูผู้ที่มีความทุ่มเทเสียสละนะครับก็คือที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กับเพื่อนครูนะครับแล้วก็แห่มอันหนึ่งก็คือการสร้างคุณประโยชน
1: ์
0: อย่างยิ่งต่อคุณูปการต่อการศึกษานะครับซึ่งทั้งสองปีนี้มีเตือนหนึ่งนะครับ
1: มีเตือน
0: ครับผมมีเตือนหนึ่ง
1: ร
0: างวัลเนี่ยเป็นรางวัลที่ฮือกับครูที่ทำงานนักเนาะทุ่มเทเสียสละอย่างแท้จริงก็คือนอกจากสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์เนี่ยจากลูกศิษย์คนตัวน้อยๆบ่ได้มีโอกาสทางการศึกษาเนี่ยแกไปฟูมฟักทำพัฒนาโดยเสียสละเสียสละทั้งทรัพย์ทั้งเวลาทุ่มเทในการสอนเนี่ยครับ จนผลงานของลูกศิษย์ลูกหาเขาประสบความสำเร็จลูกศิษย์ก็มองว่าครูคนเนี่ยเป็นคุณครูที่ไปสร้างเขาเรียกว่า inspiration ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจต้นแบบคือเขาจนเขามาถึงวันนี้ได้อันนี้นะส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของการคุณครูเนี่ยทำประโยชน์ต่อวงการศึกษาอย่างมากเลยโดยมีหวังผลรางวัลอย่างเลยแต่ทำเพื่อการศึกษาด้วยแท้จริงเนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเป็นเคยมีมาก็
1: วันนี้ก็เห็นว่ามีมาอันนี้จะเป็นครั้งที่7แล้วในปี70นี
0: ้
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีครั้งที่6ที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนเฮาเกาะที่จริงต้องเทิดทูนเนาะเดี๋ยวเราจะน่าจะต้องเทิดทูนในเรื่องของรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีนี่เหมือนเป็นรางวัลสูงสุดของในเรื่องของวิชาชีพครู
0: ถูกต้องเลยครับ
1: แต่ก็จะมีในเรื่องของรางวัลที่ย่อยลงมาตามลำดับอีกแม่นก็ครับ
0: ครับใช่ครับ
1: ซึ่งรางวัลเหล่านั้นนะครับผมก็คือเป็นของว่ารางวัลครูขวัญ
0: จะอีกก่อน
1: อธิบายให้ผมฟังว่ารางวัลจะได
0: ้จริงๆนะครับก็คือรางวัลเนี่ยรางวัลที่1สุดยอดเลยที่1มีรางวัลเดียวก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับ1รางวัลนะครับ
1: ผม
0: รางวัลที่ลำดับที่2เนาะ
1: รองลงมาร
0: องลงมารางวัลที่2ก็คือรางวัลคุณากรนะครับคุณากรรางวัลที่3ก็จะเป็นรางวัลเขาเรียกว่าครูยิ่งคุณ
1: ครับผม
0: นะครับที่1จักรีมหาจักรีที่2คุณากร2แล้วนะครับ2แล้วนะครับแล้วก็ครูยิ่งคุณ
1: ครับ
0: เอ้ยครูยิ่งคุณ
1: ครับ
0: ยิ่งคุณแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นขวัญศิษย์นะครับในคันนี้ครับของประเทศไทยเฮาเนาะในปี250069เนี่ยเดี๋ยวผมขอน้ำเลี้ยงมีเอกสารประกอบนี
1: ้
0: น
1: ี่
0: ครับว่า
1: ที่จริงเฮาเหมือน
0: ครูที่จะได้รับการคัดเลือกนะครับในทั่วประเทศไทยเฮาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่77จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่215คนนะครับ15รางวัลของจังหวัดลำปูนเฮาได้โคต้า2
1: ครับผม
0: นะครับ2
1: ครับ
0: คะเนี่ยถ้า2เนี่ยถ้าครูเฮาในจังหวัดลำพูนเฮาเนี่ยถูกเสนอชื่อมาซะได้สัก2คนแล้วผลงานเข้าตา1ใน20นะ
1: ครับ
0: 1ใน20คณะกรรมการเพิ่นก็พิจารณาจากเอกสารข้างบนละแล้วพอเขาก็จะมาลงลึก
1: แ
0: หมกำนึงแล้วคราวนี้ก็ถ้าผลงานดีก็จะ1ใน20ถ้าดีที่สุดก็จะเป็นได้รางวัลที่1ครับรางวัล จ้าฟ้ามหาจักรี
1: อ๋อเป็นแบบนี้ก็คือคัดเลือกกันไปแล้วก็ไล่ลำดับลงมา
0: ครับผม
1: อ๋อครับผม
0: แล้วก็โอ้ถ้าร้องลงมาก็จะได้คู่นากรสองรางวัลนะครับแล้วก็ยิงคุ้นยิงคุ้นอีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นตัวแทนจังหวัดมาได้ลองติดหนึ่งในสาวก็จะกลายเป็นขวัญซิด
1: ก็คล้ายๆเป็นเกียรติประวัติกับเขานะครับซึ่งตอนนี้ที่เห็นหน้าจอก็น่าจะเป็นบุคลากร2ท่านที่ได้รับเสนอชื่อเข้าไปไม่กับครับผมนี่เลยครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของป้าฮองว่าวันนึงเราทำงานอ่ะเราไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่วันนึงผลเนี่ยป้าฮองว่าผลกำไรของครูเหมือนกันนะที่ได้เป็นเกียรติประวัติในการที่จะรับรางวัลต่างๆเนาะย้อนกลับไปเหมือนกันครับผมว่าที่จริงตอนนี้น่าจะเป็นช่วงของการเปิดรับการส่งชื่อ
0: ครับถึงวันที่30มิถุนายน
1: เป็นจะได้บ้างครับหมายถึงว่าใครสามารถส่งชื่อหรือว่าใครที
0: ่
1: หรือว่าคุณสมบัติของคนที่เขาจะส่งชื่ออันนี้เป็นจะได้พ้องครับในเรื่องของเจ้าฟ้ามหาจักร
0: ก็ส่วนหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: คนที่จะเสนอชื่อก็คือ1ลูกศิษย์นะลูกศิษย์ศิษย์เก่าเสนอ
1: ลูกศิษย์ศิษย์เก่าได้หมดเลยอย่างเช่นผมตอนที่ผมเสนอได้ใช่ไหมถ้าผมเคยสมมติผมเคยเรียนโรงเรียนจากคำคณาธร
0: ใช่ครับ
1: แล้วผมเคยแบบว่าอ๋ออาจารย์ท่านนี้เคยสั่งสอนผมมาแล้วตอนนี้ผมประสบความสำเร็จแล้ว
0: ครับเพิ่นเป็นต้นแบบของผมเลยผมก็เลยเสนอไปนะครับศิษย์เก่า
1: ครับผม
0: อีกอันหนึ่งก็คือของคณะกรรมการฐานศึกษาเนาะเสนอไปนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งมีชื่อโดยสถานศึกษานะครับ
1: ครับผม
0: อันที่2ก็คือองค์กรที่เป็นนิติบุคคลนะครับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ก็ได้นะครับ
1: ครับผม
0: อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของศิษย์เก่าเนาะที่ผมว่าตะกี้เนาะ
1: ครับผม
0: อันที่4ก็เสนอชื่อด้วยอาจารย์ระดับอุดมศึกษานะครับ1คนก็เสนอได
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เสนอจีด้วยองค์กรภาครัฐและเอกชน
1: ครับ
0: นะอันนี้ได้นะ
1: ครับผมซึ่งเสนอได้ถึงน่าจะ30มิถุนายนมั้ยครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับผมก็จะได้แล้วก็ฝากกันตัวที่จริงมี QR code นะที่จริงเข้าไปได้นะที่ต้องตอนแรกเพจอย่างนะครับผม
0: ไหนนะคร
1: ับเพจท่านเพจอย่างก็ครับ
0: ของ
1: กระทรวงศึกษา
0: ก็
1: ของลำพูนก็ได้ครับผม
0: ของลำพูนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเนาะครับส่วนหนึ่งแต่ข่าวที่ผมว่าตะกี้นั่นเพจนั่นสท360องศานั่นจะเป็นอัปเดตของข้อมูลข่าวสาร
1: ครับผมหรือว่าใครจะเสนอชื่ออ
0: ันนี้มาตีไอเว็บไซต์ของ
1: ลำพูน
0: ก็ได้ครับของสทจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนหรือทั้ง Facebook ก็ได้นะครับแบบได้
1: เพื่อที่จะเสนอชื่อนะครับเดี๋ยวท่านกลับไปท่านจะบอกให้ลูกน้องปักหมุดอัน QR code นี้ไว้ตรงบนเลยนะครับใครที่เสาะหาอยู่ก็สามารถเสนอชื่อคุณครูเนาะเพื่อบางทีเขาหูนะครับว่าครูเหนื่อยมากเอาจริงผมประกาศไปทำอาชีพครู
0: ครับ
1: เพราะว่าวันที่เราเป็นนักเรียนอ่ะเรารู้สึกว่าครูเหนื่อยกับเราเหลือเกินแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ครูนี่ก็ทุ่มวันที่เราจบมาดีกว่าเราถึงจะรู้ว่าครูเหนื่อยกับเราพอสมควรดังนั้นแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลที่ตอบแทนคุณครูในการที่จะทำให้เด็กนะครับประสิทธิ์ประสาทไปเป็นเนี่ยจบมาแล้วเปลี่ยนกลายเป็นข้าราชการคนหนึ่งเป็นหน้าที่อื่นๆคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลเนาะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อยากจะนำเรียนก็คือในจังหวัดลำพูนเฮาเนาะตั้งแต่เริ่มรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยครั้งที่หนึ่งในปี2558เนี่ยก็ตอนเจ้าผมเพื่อนผมไปที่โรงเรียนมงคลวิทยาพอดีครับก็ปรากฏว่ามีนะครับอย่างกับคุณครูสำลีเล้าหกุลเนาะอดีตครูโรงเรียนมงคลวิทยาในได้ครูขวัญซิดตอนนี้เป็นตายไปละนะครับเป็นตายไปละโอ้ปี58แล้วก็ปีที่ผ่านมาเนาะปี68ที่ผ่านมาเนี่ยของเฮาก็มี2คนเนาะคุณครูท่านผอสามารถสุทะนะครับผอชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสีป้านเนาะสีป้านนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เสนอด้วยลูกศิษย์ก็ท่านก็ได้ครูขวัญศิษย์เนาะ
1: ครับ
0: ครูขวัญศิษย์แล้วแห่งอีกท่านหนึ่งก็คือคุณครูมาริวันสีแก้ว
1: ค
0: ุณครูชำนาญการชำนาญการนะครับ
1: คร
0: ูสกลระดับอำเภอลี่เนาะได้ครูขวัญศิษย์แต่ในประวัติทั้งหมดเนี่ยทั้งครั้งที่หนึ่งจนถึงครั้งที่หกเนี่ยที่ลำพูนเฮาได้นี่ก็คือรางวัลขึ้นไปอยู่ในระดับรางวัลครูขวัญครูยิ่งคุ้นอยู
1: ่รางวัลที่3
0: ที่3
1: ครับผม
0: แล้วครูนากรเนี่ยผมก็บอกว่าที่ประชุมบอกว่ายังไงปีนี้เราช่วยกันคัดให้ได้ให้ขึ้นไปอีกระดับนึง
1: เข้มข้นกว่าเดิม
0: เป็นแอดวานซ์นึงก็คือ คุณอากรก็ได้
1: ครับผมอันนี้ก็นี่แหละครับผม
0: เกียรติประวัติของจังหวัดลำพูนเรา
1: แน่นครับผมจะได้แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมเนาะในเรื่องของวิชาชีพครูแล้วก็ช่วยกันยกย่องครูนะเพราะว่าถ้ามีครูก็มีเฮาที่มันแน่งในทุกวันนี้เหมือน
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมเอาแบบทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ดีกว่าครับผมเวลามันน้อยเหลือเกินนะครับผม1ชั่วโมงนะครับผมท้ายนี้อยากจะให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดลำพูนนะครับได้ฝากในเรื่องของการศึกษาหรือระบบการศึกษาก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าข่าวในเรื่องของการศึกษาก็ค่อนข้างมีเยอะเนาะเพราะว่าเป็นเชิงบวกเชิงลบนะครับเนื่องจากว่าพอมันอยู่ในโลกออนไลน์มันไปไวเหลือเกินอยากจะให้ฝากบอกว่าจะเป็นในเรื่องของครูที่ต้องให้กำลังใจมากขึ้นหรือว่าในส่วนของผู้ปกครองที่อาจจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นจะได้พ้องครับ
0: ครับผมก็สรุปสั้นๆนะครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนนะครับรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งการศึกษาทุกท่านนะคร
1: ับ
0: ก็ช่วยกันพอกันก้อยเนาะหน้าออนเฮายุคปัจจุบันนี่เป็นยุคดิจิทัลนะครับแล้วก็เฮาคอยกำกับคอยแนะนำนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมทั้งการศึกษาก็คอยสอบถามข้อมูลนะคุณครูในโรงเรียนนะครับสอบถามผู้บริหารนะครับเพื่อความคิดเห็นข้อสังเกตต่างๆนะครับที่จะช่วยเด็กเฮาเนี่ยซึ่งอยู่ในภาวะสังคมที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วโลกของเทคโนโลยีตัวเนี่ยครับเฮาก็ต้องมาร่วมกันช่วยกันพอกันก้อยเนาะแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกอย่าไปลงโทษเด็กเวลาเป็นกระทำเขาทำผิดเขาก็ต้องให้คำแนะนำให้เหตุผลนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญของทางการศึกษาเนาะการศึกษาเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้น้องออนนั้นเป็นต่อไปเขาใหญ่ขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพผมเชื่อมั่นว่าน้องออนของเขาเนี่ยต่อไปเขาก็เป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำในการพัฒนาบ้านเมืองของเจ้าลำพูนเฮาอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับผมนี่ในเรื่องของการศึกษาบอกแล้วว่าสำคัญมากๆถ้ามีสัก2ชั่วโมงได้นี่จะดีมากๆเลยเพราะว่าการศึกษาเป็นเหมือนที่บอกว่าเป็นรากฐานในเรื่องของการดำเนินชีวิตต่อไปเนาะเด็กจะมีคุณภาพแค่ไหนการศึกษาพื้นฐานจะต้องดีดังนั้นแล้วบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาภาคครอบครัวนะพ่อแม่ก็สอนอยู่แล้วนะซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลต่างๆเนาะรวมไปถึงในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับแต่ตอนนี้จะเป็นการศึกษาแบบตลอดช่วงวัยนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากติดตามกันตัวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านสุทินจันทรวรเชษนะครับผมศึกษาธิการจังหวัดลำพูนและจะนำรายการมองลำพูนลาทุกท่านไปแล้วนะครับผมพักกันไมเนอร์วันจันทร์นะครับผมพักกัน2วันแล้วกลับปิ๊กมาเจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
6: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายและเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการช่อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
7: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร สะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่องโดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปปุริปัสโสภาภาครายงาน
2: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูนย์พิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
4: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
3: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
4: ราชินีจงเป็น

0: ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
8: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนธิกำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในคอกวัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูน FM 95 MHz 15 นาฬิกาจะนี่อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องนะมาอู้ครับคุณผู้ฟังสองเรื่องเป็นกิจกรรมดีๆนะครับสายสุขภาพห้ามพลาดนะมีงานวิ่ง2รายการตีจังหวัดลำพูนมาอู้มาคุยกันในชั่วโมงนี้สลับกับเสียงเพลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะท่ามกลางบรรยากาศที่ช่วงบ่ายนอกของวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ปะกันช่วงแรกจะนี่ติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางอุตุนิยมวิทยานะเปิ้นก็ได้เตือนนะ4ชั่วโมงข้างหน้าว่าภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงไฮ้พะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันตัวอากาศเปลี่ยนง่ายจะนี่ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับแล้วก็มาติดตามกันตีผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับของวันนี้เวลา 15:00 นผ่านมานะครับปรากฏว่าเรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางในพื้นที่ส่วนมากก็ตั้งเชียงใหม่เชียงไฮ้แม่ฮ่องสอนน่านลำปางตากนะครับแล้วก็เต่าตีเห็นในเรดาร์เมื่อช่วง 15:00 นผ่านมาก็เห็นกลุ่มฝนนะครับที่อำเภอแม่ท่าจังหวัดลำพูนนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางวางแผนการเข้าให้เข้าสวนรับลูกรับหลานแมลงวันนี้นะครับไทยดีเดินทางจะกลับบ้านต่างจังหวัดนะพักไปกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนก็ขอให้วางแผนการเดินทางดีๆนะครับแล้วก็เดินทางบนท้องถนนก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของรถรากันไว้ตัวนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์จะนี่เนาะก็จะรถค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะสัญจรเยอะเป็นพิเศษบนท้องถนนเพราะฉะนั้นต้องตระหนักต้องระวังต้องเตือนตัวเองว่าความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนบ่ได้ลืมเน้อคุณผู้ฟังครับ

สองเพลงนะครับแล้วก็กลับเข้ามาป้ากันเนาะกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับในรายการวันนี้ก็มีเรื่องนะตีสายสุขภาพชื่นชอบเนาะสองรายการนะสำหรับงานวิ่งนะตีจังหวัดลำพูนของเฮานะครับเอาตีใกล้ๆจะถึงนี่ก่อนนะครับตีหอประชุมนะห้องประชุมจามเทวีจันทร์ศรีสารกลางจังหวัดลำพูนวันนี้นะผู้ฟังครับช่วง10 โมงครึ่งเนาะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติณสนามจังหวัดลำพูนโดยมีนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนนางณัฐพรชูวงศ์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนะครับหัวหน้าส่วนราชการถึงภาครัฐภาคเอกชนและก็เครือข่ายผู้รักสุขภาพในจังหวัดลำพูนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าร่วมประชุมกันแต่เจ้านี่เนาะเต็มห้องประชุมเลยนะครับอ่ะสืบเนื่องกันมาก่อนจากเฮตี้จัดกิจกรรมโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติขึ้นเนาะด้วยคณะแพทย์ทยศาสตร์นะศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็นำโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชนะครับรวมกับศิริราชมูลนิธิได้จัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็ในปี2569นี่ก็เป็นการจัดต่อเนื่องก็เป็นครั้งที่12นะครับใจชื่อว่าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะหัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมนะครับรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลัก3ข้อนั่นก็คือ1เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตีทรงเป็นดังแสงน้ำใจในการเป็นแบบอย่างการรักษาสุขภาพการออกกำลังกายเนาะงือพี่น้องประชาชนชาวไทยได้เห็นนะครับ2เพื่อสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมองและ3เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับหันมาออกกำลังกายสม่ำเสมอเนาะจนเป็นกิจวัตรนะครับแล้วก็สู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคต่อยอดสู่การมีสมองที่ดีเนาะซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับสำหรับการประชุมในวันนี้เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาตินะครับเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนนะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาถึง1พฤศจิกายนนะก็รวมเวลา7วันนะครับก็มีการกำหนดแผนการจัดกิจกรรมการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้สมัครนะการมอบหมายภารกิจนะครับและการประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะสนามจังหวัดลำพูนอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรตินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมารวมกันสร้างสุขภาพดีๆนะครับพร้อมรวมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสในการรักษานะคือแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษ1กิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลนะครับตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับกิจกรรมปั่นนี่ก็จะปั่นกันในวันเสาร์ที่31 ตุลาคม6 โมงเจ้านะครับส่วนกิจกรรมเดินวิ่งก็จะตีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมีการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569 6 โมงเจ้านะครับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook นะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามจังหวัดลำพูนนะครับนอกเหนือจากการประชุมในวันนี้ถ้าครั้งหน้ามีการประชุมมีอัปเดตข่าวสารขึ้นมาแฮมดิจิโอมก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามจังหวัดลำพูนเนี่ยมาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเปิดสมัครแล้วนะคุณผู้ฟังก็ไปสมัครกันได้เนาะตั้งแต่วันนี้
ถึง31สิงหาคม2569รายละเอียดต่างๆสแกน QR Code ได้ที่หน้าเพจ Facebook สวทลำพูนนะครับ FM 95เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งมีงานวิ่งแคมงานหนึ่งนะครับเป็นงานวิ่งอุลตรามาราธอน2026อันนี้น่าสนใจนะละปูนอันตรามาราธอนนะครับมาสัมผัสเสน่ห์แห่งลำพูนนะรายละเอียดนะอู้ไปก่อนคร่าวๆนะครับการวิ่งระยะทางรวม108กิโลเมตรนะครับเส้นทางการแข่งขันปล่อยจุดสตาร์ตที่อบจ.ละปูนเส้นชัยอยู่ที่อนุสาวรีย์3คูบามีเวลาคือวิ่งเข้าเส้นชัย24ชั่วโมงมีหลายประเภทถึงโซโลนะเนี่ยนี่วิ่งคนเดียวโซโลนี่วิ่งยาวคนเดียวเลย108กิโลเมตรนะครับวิ่ง2คนนี่คูเปอร์นะ2คนวิ่ง3คนนี่ทีมออฟ3 5คนนี่ทีมออฟ5รายละเอียดกติกาเป็นจะได้เดี๋ยวเราฟังกันช่วงต่อไปหลังจากพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับ

3เพลงต่อเนื่องครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะพี่ทาม95เวลาเพลงเดี๋ยวจะสรุปกิจกรรมนี่ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็จะไปแตกประเด็นย่อยนะช่วง18นาฬิกาตีจะถึงนี่แล้วกันนะครับสำหรับรายการการวิ่งรายการลำพูนอุลตรามาราธอนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนะเป็นการเสริมนะส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นที่รู้จักนะครับกิจกรรมก็จะมีขึ้นวันที่26ถึง27ธันวาคม2569ก็จะมีการปล่อยตัวเวลา4โมงแรงเนาะ16นาฬิกาในวันเสาร์ที่26ธันวาคม2569จะมีการปล่อยตัวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยภายใน24ชั่วโมงปุ้นนะครับจุดเข้าเส้นชัยอยู่อนุสาวรีย์3คูบานะครับ1เส้นทางการวิ่งนะครับ108กิโลเมตรวิ่งภายใน24ชั่วโมงนะครับก็สมัครกันได้นะครับใครจะวิ่งโซโลนี่ต้องอึดต้องทึกนะวิ่งคนเดียว108กิโลเมตรวิ่งเดียวตลอดระยะทางนะกติกาสำหรับโซโลนี่นักวิ่ง1คนวิ่งต่อเนื่องด้วยตนเองบ่มีการเปลี่ยนตัวนักวิ่งอันนี้เส้นทางนี้เหมาะสำหรับสายนักวิ่งสายอันตรานะที่ต้องการพิสูจน์ขีดจำกัดของตนเองนะครับประเภทที่2คูเปอร์นะครับก็2คนนะนักวิ่ง2คนต่อ1ทีมพัดเปลี่ยนกันวิ่งเปลี่ยนตัวได้เฉพาะจุดตีคณะกรรมการกำหนดฮือเตาอันห้ามเปลี่ยนตัวระหว่างทางโดยเด็ดขาดทีมไหนฝ่าฝืนกติกาถือว่าถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันนะครับบ่ใจว่าใครจะเปลี่ยนกันวิ่งมาได้ก็ได้นะครับอิดแล้วก็ขึ้นรถนะแฮมคนหนึ่งลงมาจะนี่บ่ได้นะครับผิดกติกานะแฮมประเภทหนึ่งนะครับทีมออฟทรีนะวิ่ง3คนนักวิ่ง3คนต่อ1ทีมพัดเปลี่ยนกันวิ่งเปลี่ยนตัวได้เฉพาะจุดเปลี่ยนตัวติดกำหนดบ่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวเองตามเส้นทางนะครับต้องมีนักวิ่งของทีมอยู่บนเส้นทางตลอดเวลานะครับและประเภทสุดท้ายทีมออฟไฟนี่5คนนี่สี่ยมวนนะครับนักวิ่ง5คนต่อ1ทีมต้องมีการวางแผนรวมกันตลอด108กิโลเมตรเปลี่ยนตัวได้เฉพาะเช็คพอยต์ตีกำหนดห้ามเปลี่ยนตัวนอกจุดตีกำหนดนะครับประเภทนี้เน้นความสามัคคีและการบริหารทีมมากที่สุดนะเป้าหมายเดียวกันเนาะ108กิโลเมตรวิ่งภายใน24ชั่วโมงจากอบจ.ลำพูนสู่อนุสาวรีย์3คูบานะ3คูบานะครับไปศึกษาเส้นทางกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมลำพูนอันตรามาราธอนรวมสัมผัสเสน่ห์แห่งลำพูนเมืองแห่งวัฒนธรรมและธรรมชาตินะมาเปิดรับสมัครแล้วนะคุณผู้ฟังครับรับสมัครตั้งแต่16มิถุนายนตีผ่านมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็มาร่วมกิจกรรมดีๆกันได้นะตื่นเต้นสีม่วนนะครับวิ่งเป็นทีมนี่นะวางแผนกันตัวนะครับสำหรับกิจกรรมลำพูนอุลตรามาราธอน2026สำหรับรายการHappy Time 95เวลาเพลงวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับมาป้ากันใหม่วันจันทร์หน้าเนาะคุณผู้ฟังครับเวลาเดิม15นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
8: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยหมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติณวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4 โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
9: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียง FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวันนี้ตามทีมงานสวทแม่เสรียงก็เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับนิมวราราชแล้วก็ทีมงานสวทแม่เสรียงนะเจ้าทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามภาพชมภาพฟังผ่านต่างแฟนเพจ Facebook ของสวทแม่เสรียงกันในช่วงเวลานี้ตัวกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังอกกำลังใจให้กันได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเนาะกับต่าง10สถานีนะเจ้ามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะเจ้าเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงแรกช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเนาะไปติดตามข่าวสารจากต่างเชียงใหม่ลำปูลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
10: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูลำปางแม่ฮ่องสอน
9: ข่าวแรกของวันนี้นะเจ้าเราไปดูกันที่จังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าที่ทันทสถานหญิงเจียงใหม่เปิ้นจัดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ1ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่คือผู้ต้องขังเนี่ยมีอาชีพเนาะพึ่งพาตัวเก่าหลังพ้นโทษเจ้าวันนี้นะเจ้าตีทันทสถานหญิงเจียงใหม่ในชัชวันปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่เป็นประธานการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นตี8ทับ1เพื่อให้ผู้ต้องขังเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้นะเจ้าในพื้นที่หลังจากพ้นโทษซึ่งจะทำให้ลด รายจ่ายเพิ่มรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่ชุมชนที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็พึ่งพาตัวเก่าได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์ของพระราชาโดยมีผู้ต้องขังหญิงนะเจ้า80คนห่วมกิจกรรมแล้วก็ห่วมกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เป็นพลเมืองที่ดีด้วยการฝึกรุ่นนี้ก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคม2569สำหรับโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ก็เป็นโครงการฝึกอบรมเจ้าที่น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นแนวทางนะเจ้าก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ต้องขังจะได้นำความรู้นะเจ้าช่วยเหลือเนาะคือผู้พ้นโทษแล้วก็ชุมชนสามารถพึ่งตัวเก่าได้อย่างยั่งยืนเจ้าเขายังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าแต่ปาไปดูที่เฮือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกอบรมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งเตรียมความพร้อมผู้ต้องราชทัณฑ์คืนสู่สังคมเจ้าวันนี้ที่อาคารฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเฮือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพราชสุภกิจโกศลในอำเภอฝางก็เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8ทับ1จัดขึ้นเพื่อฮองฮับพระราชกิจสดีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ในการเตรียมความพร้อมและก็ให้โอกาสแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในการกลับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดีแล้วก็นำความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเก่าภายหลังพ้นโทษโดยมีผู้ต้องราชทัณฑ์เข้ารับการอบรม100คนนะเจ้าต่อหน้าของนายอำเภอฝางก็บอกว่า

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแต่ภารกิจของทุกหน่วยงานเจ้ายังคงต้องขับเคลื่อนต่อไปโดยเฉพาะการฝึกอบรมผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้เนี่ยเพื่อฮือกู้คนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตีส่งห่วงใยและก็บอดทอดทิ้งผาสกนี้ก่อนเจ้าวันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิธีเปิดนะเจ้าโครงการโคกหนองนานักหน่อยนะเจ้าแต่ไปที่จังหวัดลำปูนกันต่อนะเจ้าลำปูนนี่มีการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำปูนเจ้าวันนี้ที่ห้องประชุมจามเทวีจันทร์4ศาลากลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำปูนซึ่งในปี69นี้นะเจ้าก็จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่12โดยใจจื้อว่าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติหัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมหูแล้วทำป้องกันได้นะเจ้ามีวัตถุประสงค์หลัก3ข้อก็คือข้อ1นะเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นเหมือนแสงนำใจในการเป็นแบบอย่างการดูแลรักษาสุขภาพและก็ออกกำลังกายแก่พี่น้องประชาชนคนไทย2นะเจ้าเพื่อสร้างความตระหนักหูโรคหลอดเลือดสมองและก็3เพื่อรณรงค์ฮือประชาชนเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายเจ้าสำหรับการประชุมในวันนี้เนาะก็เพื่อฮือรับทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนปีนี้นะเจ้ารวมระยะเวลา7วันต่างด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนกู้คนมาร่วมสร้างสุขภาพดีและก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสในการรักษานะเจ้าคือแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนาะก็จะมี2กิจกรรมพิเศษกิจกรรมแรกนะเจ้ากิจกรรมปั่นรถถีบเส้นสะพานขาวทาชมพูถึงอุโมงค์ขุนตาลนะเจ้าในวันเสาร์ที่31ตุลาคมช่วง6โมงเช้ากิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมเดินวิ่งนะเจ้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานต้าขามในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนปี69เวลา6โมงเช้าใครที่สนใจเนาะก็สามารถที่ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามจังหวัดลำปูนเพื่อใครสนใจนะเจ้าจะมีสุขภาพที่ดีเรียนเชิญเลยใต้ปีเตรียมสุขภาพร่างกายกันนะเจ้าไปกันต่อที่จังหวัดลำปางเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ตามพระราชกิจสฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพการพึ่งพาตัวเก่าแก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษเจ้าวันนี้ช่วงเช้าตีเหือนจำกลางลำปางนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเจ้าเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทันตามพระราชกิจสฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569รุ่นที่8ทับ1โดยมีคณะผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปางหัวหน้าส่วนราชการและกับผู้ต้องขังตีเข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมพิธีซึ่งโครงการดังกล่าวเจ้าก็เป็นหลักสูตรที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยกำหนดขึ้นเพื่อรองรับพระราชกิจสฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569โดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งทรงสืบสานรักษาและก็ต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังคือสามารถพึ่งพาตัวเก่าได้ภายหลังพ้นโทษโดยได้รับการสนับสนุนนะเจ้าจากวิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องห่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการที่ดินการสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็การประกอบอาชีพตาม

0: พักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะช่วยฮือผู้พ้นโทษเนาะสามารถที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็พึ่งพาตัวเก่าได้ในระยะยาวเจ้าเมื่อกี้เป็นโคกหนองนาตี้ลำปางได้เจ้ามาดูพิธีเปิดโครงการโคกหนองนาตี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันได้เจ้าเฮือนจำแม่ฮ่องสอนจัดอบรมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าวันนี้ที่เฮือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8/1ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายนิตศรเพชรคงผู้บัญชาการเฮือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการและก่อนหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดเข้าร่วมพิธีซึ่งโครงการดังกล่าวก็เป็นโครงการพระราชทานที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินและก่อน้ำรวมไปถึงนะเจ้าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ทราบไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และก็ลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมเจ้ายังอยู่ในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนนะเจ้าแต่มาดูในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงกันพ่องนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในระดับอำเภอเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีพ.ศ.2571ถึง2575ณอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าวันนี้ช่วงเจ้านะเจ้าที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนในระดับอำเภอเพื่อจะทำแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีพ.ศ.2571ถึง2575ในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงโดยมีนายอำเภอแม่เสรียงหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้นะเจ้าจะถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญเนาะที่จะทำให้แผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และก็สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าอันนี้ก็คือข่าวสารนะเจ้าในช่วงแรกเนาะกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครั้งนึงนะเจ้าช่วงหน้าเฮามาติดตามกันต่อในช่วงที่2เนาะกับพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2นะเจ้าเชียงรายพะเยาแพร่น่านเจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
0: ช่วงที่2ของข่าวสารบ้านเฮานะเจ้าเจียงไฮพะเยาแป่น่านนะเจ้าเฮาไปเริ่มกันที่จังหวัดเจียงไฮนะเจ้าจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวย้อนบทเรียนภารกิจระดับโลกนะเจ้าสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เจ้าวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์15เจียงไฮร่วมกับจังหวัดเจียงไฮและสมาคมขัวศิลปะจัดงานรำลึก 8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวระหว่างวันศุกร์ที่19ถึงวันเสาร์ที่3มิถุนายน2569ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเตรียมการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากรชุมชนมูลค่าสูงโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานในครั้งนี้เจ้าเป็นการเผยแพร่และกระทอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการสะท้อนถึงพลังความสามัคคีอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนทั้งโลกเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายซึ่งในปีนี้นะเจ้าก็จัดงานภายใต้แนวคิดย้อนอดีตคิดอนาคตเหตุการณ์กู้ภัยระดับโลกย้อนอดีตนะเจ้าเพื่อจดจำบทเรียนอันทรงคุณค่าและก็การคิดอนาคตเมื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะเจ้ามันน่าเชื่อว่าจะ8ปีมาแล้วนะเจ้าเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะเจ้าครั้งยิ่งใหญ่เนาะที่ทำให้หน่วยงานต่างๆได้มีแผนในการปฏิบัติงานนะเจ้าเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเนาะไปต่อกันที่จังหวัดพะเยากันพ่องนะเจ้าพะเยาเจ้ารวมใจจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก2026สร้างมหาทานบารมีบริจาคโลหิตอวัยวะถวายกำลังบุญแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเจ้าวันนี้นะเจ้านางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันบริจาคโลหิตโลกประจำปี2569และโครงการมหาทานบารมีห่วมบริจาคโลหิตดวงตาและก็อวัยวะทำความดีถวายกำลังบุญแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติณโรงเรียนดงเจนวิทยาคมตำบลดงเจนอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาโดยกิจกรรมนี้นะเจ้าเป็นการถวายกำลังบุญแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชระขออภัยเจ้าพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยวันที่14มิถุนายนของกุ๊ปปี้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นวันบริจาคโลหิตโลกเพื่อระลึกถึงดร.คลาวแลนสไตเนอร์ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ ABO เป็นครั้งแรกที่มีความสำคัญต่องานบริการโลหิตของโลกเลยนะเจ้าทางด้านของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะเจ้าเพื่อถวายเป็นกำลังบุญแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติและก็เป็นการสำรองโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องการได้รับโลหิตในการช่วยชีวิตอย่างทันท่วงทีทางนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้เน้นย้ำว่าการรับบริจาคโลหิตเป็นพันธกิจที่สำคัญของสภากาชาดไทยซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะเจ้าตลอดจนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงคุณค่าและก็ประโยชน์ในการบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะที่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่จากผู้ฮือถึงผู้ฮับกันตัวเจ้าจากพะเยาแล้วนะเจ้ามาดูกันต่อที่จังหวัดแต่นะเจ้าจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่3ประจำปี2569รุกบริการเชิงรุกแก้ไขปัญหาด้านเกษตรอย่างครบวงจรณเทศบาลตำบลร้องกวางเจ้านายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่3ปีงบประมาณ2569ณหอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวางอำเภอร้องกวางจังหวัดแต้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกับพี่น้องเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนนักเลยเจ้าด้วยการจัดงานครั้งนี้นะเจ้าก็ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสภา าพปืนตี้และจัดลำดับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ของเทศบาลตำบลร้องกวางซึ่งพบปัญหาสำคัญในพืชเศรษฐกิจหลักก็คือข้าวแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะเจ้าเจอปัญหาต้นทุนการผลิตสูงปัญหาศัตรูพืชและก็วัชพืชโรคไหม้ในนาข้าวนะคะนะเจ้ารวมถึงปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายก็ได้ร่วมกันนะเจ้าออกหน่วยบริการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างตรงจุดต่างด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่ปนก็ได้เน้นย้ำนะเจ้าว่าขอฮื้อพี่น้องเกษตรกรทุกคนใจโอกาสนี้ในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเก่าโดยการเข้ารับบริการและก็ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งขอบคุณข้าราชการเจ้าที่ทุกภาคส่วนที่มีจิตอาสาเสียสละมุ่งมั่นนะเจ้าเพื่อบริการแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่กำลังความสามารถและก็เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและก็พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศคือเจริญก้าวหน้าต่อไปเจ้าจังหวัดสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าไปดูกันที่จังหวัดน่านนะเจ้าซ้อมแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบน่าน XMEX 2026เตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างกันบินยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเจ้าต่อว่านะเจ้าตีอากาศยานน่านนครนางวิไลวันบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุแบบเต็มรูปแบบกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุภายในบริเวณท่าอากาศยานในเวลากลางคืนห่วมกับการจำลองเหตุฝูงชนก่อความบ่สงบภายในอาคารที่พักผู้โดยสารภายใต้การฝึกซ้อมน่าน XMEX 2026การฝึกซ้อมครั้งนี้นะเจ้าก็จัดขึ้นขึ้นตามมาตรการนะเจ้ามาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือและก็ระบบการประสานงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างการบินคือสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้นะเจ้าการฝึกซ้อมก็มุ่งเน้นการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระวังหน่วยงานต่างๆโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้โดยสารและก็ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานเป็นสำคัญพร้อมเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุฉุกเฉินเจ้าและนี่ก็คือข่าวสารนะเจ้าจากทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบน10สถานีนะเจ้าที่ได้มาอู้จ๋าคือกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้านะเจ้าเชิญคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้ผลิตรายการโดยสวท.นครศรีธรรมราชนะเจ้าและช่วงนี้นะเจ้าอู้ข่าวเจ้าเหนือนิ้มและก็ทีมงานสวท.ไม่เสรียงต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะเจ้าเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะเจ้าวันจันทร์หน้าวันที่22มิถุนายน2569สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz สวท.ลำพูน FM 95 MHz สวท.พะเยา FM 95.25 MHz สวท.แปร่ FM 91 MHz สวท.น่าน FM 94.75 MHz สวท.เชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวท.ฝาง FM 89.25 MHz สวท.เชียงไฮ FM 95.75 MHz สวท.แม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวท.แม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวท.เพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานีเนอร์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงดิฉันขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2502ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งไปพบกับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชหลายครั้งโดยเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ถึง16มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรโดยเสด็จทางรถยนต์เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงในครั้งนั้นได้เสด็จเยี่ยมราษฎรรวม4อำเภอคืออำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองอำเภอพรหมคีรีและอำเภอร่อนพิบูลการเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในกำหนดการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆทั่วราชอาณาจักรอันก่อให้เกิดแนวพระราชดำริในอันที่จะทรงหาโอกาสเสด็จออกไปยังชนบทที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงหาแนวทางบำบัดความทุกข์ยากของบรรดาผู้ยากไร้ที่ประสบกับความทุรกันดารของท้องถิ่นจนไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีวิตให้มีความผาสุกได้ตามควรแก่อัตภาพและการเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกมณฑลราชธานีเป็นเสมือนหนึ่งต้นขาวให้เกิดโครงการตามพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากโดยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะอันเป็นที่มาซึ่งโครงการพระราชดำริที่ยังประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาต่อมานั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำขบวนรถไฟพระที่นั่งถวายเสด็จออกจากสถานีหลวงจิตรดาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 6:05 น.ถึงสถานีชุมพรเวลา 17:20 น.เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรจังหวัดชุมพรแล้วจึงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรทางภาคใต้ด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดต่างๆอันได้แก่จังหวัดชุมพรระนองภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสแล้วจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2502โดยเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2502พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจณค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ายทหารแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามว่าค่ายวชิราวุธจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2494เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2502จึงเป็นการเยือนค่ายทหารที่พระองค์ทรงพระราชทานนามด้วยพระองค์เองทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรไทยหรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่าอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำเพื่อแสดงความรำลึกและสดุดีต่อวีรกรรมของทหารหารและยุวชนทหารในภาคใต้ที่สละชีพต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณบ้านท่าแพในสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยอนุสาวรีย์วีรไทยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแก่วีรกรรมการต่อสู้ของทหารกล้าเมื่อญี่ปุ่นได้ก่อสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2484และได้ยกพลขึ้นบกเข้าประเทศไทยทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีสงขลาชุมพรประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชทุกจุดที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกต่างถูกกำลังของกองทัพบกไทยต่อต้านอย่างเหนียวแน่นและทรหดเป็นที่สุดในบรรดาวีรกรรมนี้เป็นทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชและนับเป็นเกียรติประวัติของชาวนครศรีธรรมราชที่จะต้องดำรงไว้อยู่ในประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันรู้เลือนจากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพระราชประสงค์ในขณะนั้นไม่เพียงแต่เพื่อรักษาทหารและครอบครัวแต่ยังมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในยามเจ็บป่วยด้วยและพระองค์ทรงพระราชทานกระแสพระดำรัสแก่เหล่าทหารหารก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาสืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมโดยมักเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภาคใต้นอกจากนี้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระเถระผู้ใหญ่ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในวัดทรงปลูกต้นนนทรีย์ไว้ภายในบริเวณวัดเพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลซึ่งต้นนนทรีย์นี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันและทรงให้ความสำคัญกับสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณวัตถุและวิหารต่างๆรอบองค์พระธาตุเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติที่สำคัญสืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานผ้าพระบทหรือผ้าผืนยาวที่เขียนภาพชีวประวัติพระพุทธเจ้าหรือลงอักษรเพื่อนำไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ถือเป็นการอุปถัมภ์และสืบทอดประเพณีที่มีอายุกว่าพันปีของเมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่เด่นชัดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
3: กล่าวเฉพาะองค์พระธาตุเจดีย์หรือที่เราเรียกกันว่าพระบรมธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เจดีย์นี้ก็เลยกลายเป็นเจดีย์สำคัญซึ่งก็เป็นเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวหรือแทนองค์พระพุทธเจ้าผู้คนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อจะมาสักการะก็จะใช้วิธีการมาสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือบูชาด้วยผ้าที่ว่านี่ก็เป็นผืนส่วนมากก็เป็นสีเหลืองแต่ว่ายังมีอีก3สีที่ใช้กันอยู่ในงานมาฆบูชาก็คือสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าก็กลายเป็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าในวันพิเศษก็คือวันมาฆบูชาที่นครศรีธรรมราชก็ใช้ผ้ายาวๆ4ผืน4สีสีเหลืองสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าการที่มีผ้าหลากหลายอย่างเงี้ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเขามีความหมายผู้คนที่เดินทางมาก็มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเขาเมื่อทุกคนเห็นก็พึงพอใจในการบูชาครั้งต่อไปในวันมาฆบูชาปีหน้าโน้นก็จะเลือกผ้าทำนองนี้สี่สีนี้ก็ใช้กันเป็นประจำมานานแล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีการนำเอาผ้าขาวมาเขียนภาพพระพุทธเจ้าเขียนภาพพระพุทธรูปและเขียนภาพพุทธประวัติเขียนบนผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นผืนยาวแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตั้งแต่ตรัสรู้และตั้งแต่ปรินิพพานภาพที่เขียนก็ใช้ช่างฝีมือที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมฝีมือจิตรกรรมเหล่านี้บรรจงเขียนโดยช่างฝีมือที่มีทั้งความสวยงามทางด้านศิลปะและความศรัทธาผู้คนที่ไม่สามารถที่จะเขียนได้ก็มาให้กำลังใจมาให้กำลังทรัพย์มาให้กำลังสติปัญญาอื่นๆให้แก่ช่างเขียนผ้าที่เขียนภาพเหล่านี้เราเรียกว่าผ้าพระบทคนนครศรีธรรมราชก็เห็นว่าผ้าพระบทเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะถวายให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยนำมาแห่เป็นกระบวนการยาวเหยียดแล้วก็มาพันรอบองค์ระฆังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุผ้าพระบทที่ว่านี้ทำกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ที่พิเศษก็คือในช่วงอายุของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่ามีผ้าบางผืนที่เป็นพิเศษก็คือผ้าพระบทที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระราชวงศ์อื่นเรียกผ้าเหล่านี้ว่าผ้าพระบทพระราชทานปัจจุบันนี้มีผ้าพระบทเหล่านี้เก็บรักษาไว้อยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมทั้งสิ้น6ผืนผ้าเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญออกมาในวันมาฆบูชาและในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นการบูชาที่มีเปี่ยมด้วยศรัทธาและเปี่ยมด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่ในชีวิตหนึ่งได้มาบูชาพระพุทธเจ้าที่องค์พระธาตุเจดีย์ด้วยผ้าพระบทซึ่งหาได้ยากกับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องสะท้อนศรัทธาของพระพุทธของผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพื้นที่นี้ผ้าพระบทพระราชทานก็ดีผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวผ้าสีกรมท่าปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะแต่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแต่ยังมีการกระจายกันอยู่ ในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่หรือเราเรียกว่าจอมเจดีย์ในแต่ละจังหวัดที่มีจอมเจดีย์ก็นิยมนำผ้าพระบทก็ดีนำผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวและผ้าสีกรมท่าเข้าไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดที่องค์เจดีย์ที่เป็นจอมเจดีย์เหล่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเรานอกจากจะได้รับการสืบทอดดั้งหลักธรรมแล้วในทางการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติอามิสบูชาก็มีสองสิ่งนี้ปรากฏอยู่ตลอดมาทำให้เราเชื่อนะมั่นได้ว่าสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาของเราก็จะยืนยงคงอยู่ชั่วกาลนานอย่างน้อยที่สุดก็ 5,000 ปีตามที่โบราณอาจารย์และคนโบราณในอดีตได้พูดเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า 5,000 ปี
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานกับกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเผาปะตูนบ้านนาเขียนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการสืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการแปลเปลี่ยนพืชป่าหรือวัชพืชท้องถิ่นให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ดิฉันนางเสี่ยมคาลินทร์ค่ะเป็นประธานกลุ่มเกษตรจักสานผลย่านลูกคอของตำบลนาเทียมค่ะในนี้ก็ความเป็นมาของกลุ่มก็เมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านก็ทำเกษตรทำสวนแล้วก็ช่วงล่างก็กลับมาทำหันมาทำย่านลูกคอจักสานกันเกือบทุกครอบครัวเลยค่ะบางครอบครัวก็เป็นงานหลักเลยค่ะไม่ได้บางครัวก็ไม่ได้ทำงานข้างนอกก็ทำแต่จักสานอย่างเดียวหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ตลอดค่ะสืบทอดมาด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบที่ใกล้บ้านมีที่ว่าย่าลิโกอยู่ในป่าใกล้ๆบ้านก็เอามาทำจักสานกันเมื่อก่อนเนี้ยก็มีคนทำแล้วก็สอนต่อลูกหลานค่ะลูกหลานก็ทำมากระบวนการทำก็ส่วนมากก็พ่อแม่สอนให้ลูกทำแล้วก็บางคนก็ทำละเอียดบางคนก็ทำไม่ละเอียดถ้าหาละเอียดมันจะราคาดีค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องไปเก็บหญ้าลิโกจากในป่ามาก่อนค่ะแล้วก็มาถึงก็มาทำเส้นชักเส้นแล้วก็ตามที่เราต้องการแล้วก็มาหัดทำกันก็บางคนชำนาญก็ได้ราคาดีหน่อยค่ะเพราะท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยทำเราก็ดูตามหนังสือดูตามที่ว่าท่านพระราชทานมาเราก็เอามาดัดแปลงทำเช่นลวดลายหรือว่าความละเอียดความรูปทรงแล้วก็เราก็เอามาปฏิปตอกันก็ชาวบ้านก็ทำกันได้ค่ะสอนค่ะสอนเด็กๆสองเดือนที่แล้วก็ได้สอนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนค่ะก็มานั่งทำกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่คนที่ว่างงานก็มานั่งทำสามกันค่ะที่นายดอกพิกุลค่ะลาดอกพิกุลอันนี้ลายไม่แปลงค่ะลายไม่แปลงแล้วก็นี้ลายสายขุ่นค่ะลายไหนขายได้ลายไหนลูกค้าชอบเราก็จะมาทำค่ะความจริงลายเนี่ยไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่าทำจนชำนาญกันค่ะลายเนี่ยมันยากขั้นตอนแรกค่ะตอนที่เราตั้งลายต้องให้มันลงตัวทุกเส้นตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะถ้ารอบแรกผ่านไปได้ก็ไม่ยากสักลายเลยค่ะราคาก็ถ้าประมาณนี้ก็ใบละ8,900ค่ะแบบนี้ถ้าเป็นใบนี้ก็15,000ค่ะมันจะละเอียดมาอีกนิดนึงค่ะจะละเอียดอีกค่ะถ้าเป็นใบนี้ก็ถมเพิ่มค่ะประมาณ35,000ค่ะใบนี้อันนี้ถมเพิ่มค่ะทานละเอียดค่ะต้องให้ลูกหลานที่ว่าป.4 ป.5ก็เริ่มทำกันได้แล้วค่ะสอนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะลูกศิษย์ทั้งนั้นค่ะก็เลยตั้งใจบอกสมาชิกว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะทานนี้เพราะว่าท่านได้เรามีอาชีพเพราะท่านนะคะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักตอนต่อไปสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวท.ยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
7: พลโทวีรยุทธ์กักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการประสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นได้กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิจิตรสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์
2: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
8: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์ปัชญากรเข้าหารือกับนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18ทับ2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์ปัชญากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่า ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรสามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งสสรได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
9: นายนฤทธิ์เทศเถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกพิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
4: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
3: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการตังสวทลปุน FM 95นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็สุดสัปดาห์นี้ปริมาณฝนยังคงมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนะเจ้าเป็นช่วงๆเนาะก็ปริมาณฝนในระยะนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่า15มิถุนายนแล้วฝนจะทิ้งช่วงเลยทันทีนะเจ้าก็จะค่อยๆเบาบางลงนะเจ้าระยะนี้ปริมาณฝนก็จะค่อยๆเบาบางลงแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของช่วงที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนะเจ้าประมาณปลายเดือนกรกฎาคมปลายเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมเนี่ยนะเจ้าก็จะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือน

1เดือนโดยประมาณที่จะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังอาจจะดูแลวางแผนเนาะเกษตรกรเนี่ยต้องวางแผนการเพาะปลูกกันให้ดีนะเจ้าการเดินทางการระมัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลกันให้ดีนะเจ้าในช่วงที่สภาพอากาศยังคงมีปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นในระยะนี้นะเจ้าด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าทางสวทลปูน FM 95 MHz นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

อ้าวคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการตังคลื่น FM ความถี่95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังเจ้าวันก่อนนี้ท่านผู้ว่าประชุมนะเจ้าคณะอนุกรรมการกันกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟระดับจังหวัดละปูนคืออีคุณผู้ฟังเจ้าถ้าเราได้ติดตามข่าวสารนะเจ้าในระยะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าจะได้ยินข่าวเหตุดินสไลด์ที่สไลด์ลงมาทับทางรถไฟบริเวณปากอุโมงค์ทางทิศเหนือนะเจ้าของอุโมงรถไฟขุนตาลเขตของอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าก็จากกรณีดังกล่าวนะเจ้านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะเจ้าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่นะเจ้าก็ประชุมในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่มีประเด็นดงดังกันในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะจ๊ะแต่ว่าในคราวการประชุมวันนั้นเนี่ยก็มีการติดตามในเรื่องของดินสไลด์ทับปากอุโมงรถไฟหุ่นฐานเนาะก็มีการติดตามเรื่องนี้ในที่ประชุมนะจ๊ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะจ๊ะท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีนะจ๊ะถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะจ๊ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัวเนี่ยเปิ้นก็กำชับมาว่าคือดำเนินการนะจ๊ะในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของการเตรียมการต่างๆให้มีความพร้อมเพราะว่าขณะเนี้ยถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุดินสไลด์ไปแล้วก็บ่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นแหมบ่ได้เนาะเพราะว่าในช่วงเดือนกันยานะเจ้าสิงหากันยาเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนจะตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นกว่านี้อีกนะเจ้าซึ่งก็มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาได้คณะเดียวกันนะเจ้าก็เตรียมการในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในจุดตัดทางรถไฟต่างๆนะเจ้าซึ่งจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ได้ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหมู่ฟังในการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนในพื้นที่จังหวัดละปูนมีแขวงบำรุงตางละปูนไฟกันช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เข้ารายงานการดำเนินงานเรื่องการดูแลความปลอดภัยบริเวณตางผ่านเสมอระดับนะเจ้าหารือแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุนะเจ้าแก่การแก้ไขปัญหาแล้วก็มาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณตางผ่านเสมอระดับเนาะก็คือทางข้ามทางรถไฟเนี่ยนะเจ้าปัจจุบันเนี่ยมีที่ได้รับอนุญาต22แห่งของละปูนนะเจ้าที่ประชุมกับพิจารณาการแก้ไขปัญหาการลักผ่านบริเวณกิโลเมตรที่693+802ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทละปูนอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแขวงบำรุงตางละปูนเนี่ยเพิ่นมีหนังสือสอบถามไปยังแขวงตางหลวงชนบทละปูนแล้วตั้งแต่วันที่6พฤศจิกา2568แล้วก็ติดตามนะเจ้าการแก้ไขปัญหาตางลักข้ามที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นระยะทางกิโลเมตรที่683+140ในย่านสถานีขุนตาลเนี่ยนะเจ้าเขตสถานีเขตเทศบาลตำบลท่าป่าดุกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจะประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำท้องที่แล้วก็พี่น้องประชาชนบ่เฮื่อนนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ของการรถไฟตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568มาตรา22เนาะซึ่งบ่อยครั้งเราจะเห็นว่ามีเอาวัวนะเจ้าเอาควายเนาะสัตว์เลี้ยงไปกินหญ้าตามหิมทางรถไฟเนี่ยอันนี้มันมีกฎหมายอยู่พระราชบัญญัติขนส่งทางรางเนาะเปิ้นก็ห้ามบ่ฮึเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ของการรถไฟเพราะว่ามันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆตวยนะเจ้าอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ตวยละกันนะเจ้า
ส่วนเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อ14มิถุนายนที่ผ่านมาที่ส่งผลให้น้ำป่าพัดพาตะกอนทรายไหลทับทางรถไฟปากอุโมงค์ด้านเหนือที่สถานีขุนตานที่บอกไปเนี่ยนะจ๊ะตอนนี้เร่งดำเนินการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้การเดินรถนั้นเป็นไปด้วยความปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดทางนี้ก็จะมีการทำท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวจะมีการทำผนังกั้นเหมือนแบรีเออร์กั้นทรายตะกอนทรายที่จะไหลลงมาคือตอนนี้ก็มีอยู่แต่ว่าเวลาที่ทรายตกฝนตกลงมาเนี่ยมันแบรีเออร์ตรงนี้มันรับน้ำหนักกว่าได้นะจ๊ะเมื่อมันรับน้ำหนักแล้วมันก็เลยเกิดดินสไลด์เกิดเหตุทรายสไลด์ลงมาได้นะจ๊ะตรงนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็รับไปดำเนินการในการที่จะใช้งบประมาณเข้ามาปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ดูแลเพื่อมีเหตุการณ์เกิดซ้ำขึ้นแถมนะจ๊ะแต่ว่าโชคดีเจ้าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีรายงานในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดแล้วก็สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงก็ไม่ได้กระทบกับการเดินรถนะจ๊ะในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยตังสายเหนือแต่อย่างใดนะจ๊ะอันนี้ก็แจ้งข่าวแล้วก็อู้จากกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากับดีเจออยนันทพรฮับนาตีดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้ตั้งสวทลปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้า อยู่กันที่เรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะเจ้าเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีนะเจ้าเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดลำปูนสายฟืนสายไฟที่ห้อยระยงระยางต้องแต่งอยู่ตมเสาไฟนะเจ้าสายยังพ้องกับบ่ฮู้สายเคเบิลกาสายอินเทอร์เน็ตกานะเจ้าสายไฟฟ้ากาเนาะสายยังเป็นยังบ่ฮู้นะเจ้าคุณผู้ฟังอีลงต้องแต่งอยู่หั่นบางทีเส้นใดได้ใจพ้องก็มีบางเส้นบ่ได้ใจก็บ่ได้เก็บเนี่ยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางจังหวัดลำปูนขับเคลื่อนนะเจ้าโครงการในเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะเจ้าอย่างในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาก็จะหันข่าวสารเนาะปรากฏตามหน้าสื่อสังคมออนไลน์ตามหน้าโทรทัศน์นะเจ้าตามหน้าในส่วนของทีวีต่างๆเมื่อก่อนเจ้าที่จะหันว่าเกิดเนี่ยไฟไหม้ไฟไหม้สายสื่อสารสายมันปั่นกันมันฮ้อนเนาะไฟลุกลามไหม้จากสายสื่อสารไฟฟ้าลัดวงจรตรงนั้นมานะเจ้าบางทีนี่สายสื่อสารก็ต้องกระแตงนะเจ้าอันจนมันลุดแล้วมันไปปาดใส่อย่างคนขี่รถมาสะดุดล้มเป็นเหตุการณ์เกิดโศกนาฏกรรมเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างได้เนาะเหล่านี้คุณผู้ฟังเจ้าเพื่อความปลอดภัยต่างจังหวัดลำปูนเนี่ยก็มีคณะทำงานที่เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสารของจังหวัดลำปูนโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านโยธินประสงค์ความดีเนี่ยนะเจ้าท่านเป็นประธานในคณะทำงานชุดนี้เนาะก็ติดตามการจัดทำและก็การดำเนินงานตามแผนนะเจ้าการจัดระเบียบสายสื่อสารที่บ่ปลอดภัยเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดลำปูนในปี2569เนี่ยมีเป้าหมายต้องทำทั้งหมด530จุด530จุดนี่ก็จะเป็นในเขตของอำเภอเมืองลำปูนนะเจ้าดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว211จุดและอยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่แห่ม7อำเภอ319จุดโดยจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะเจ้าซึ่งเหลือเวลาอีกเดือนกว่าเนี่ยต้องแล้วเสร็จทั้งหมด530จุดที่ทำแผนตั้งเป้าไว้ในระยะแรกนี้ล่าสุดเนี่ยท่านลงไปที่แยกศพทานะเจ้าไปตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบสายสื่อสารที่แยกศพทาจะไปพอการดำเนินงานในจุดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ4จุดก็คือบริเวณหน้าสุสานปาซางหน้าร้านชูชาติซาวหน้าวัดฉางข้าวน้อยแล้วก็หน้าร้านบรรจงจักรท่านรองผู้ว่าท่านก็ไปติดตามไปให้กำลังใจนะเจ้าไปดูพร้อมกันกับคณะทำงานของทางจังหวัดลำปูนนะเจ้าเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ปลอดภัยเนี่ยนะเจ้าและท่านก็ขอบคุณทุกส่วนนะเจ้าที่บูรณาการความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกำชับเพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญนะเจ้าก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการที่ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมสุดๆนะเจ้าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะเจ้าอีกโครงการหนึ่งที่ต่างจังหวัดลำปูนเกาะอยู่ระหว่างการดำเนินงานนะเจ้าก็แจ้งข่าวและก็บอกกล่าวคุณผู้ฟังกันนะเจ้าท่านใดเห็นว่าสายสื่อสารจุดไหนดูแล้วมันอุ้ยอันตรายจังเลยนะเจ้าดูแล้วมันสีลกลุงลังพลุงพลังนะเจ้าสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอัคคีภัยได้เอ็นะเจ้าคือท่านแจ้งเนอะแจ้งไปที่การไฟฟ้านะเจ้าการไฟฟ้าลำปูนเฮาเนี่ยเจ้าใกล้พื้นที่ไหนจังหวัดลำปูนเฮาอยู่ในจุดไหนอ่ะท่านก็แจ้งได้เลยนะเจ้าเจ้าหน้าที่ปนก็จะเข้าไปดำเนินการในส่วนของการจัดระเบียบสายสื่อสารซึ่งทางจังหวัดลำปูนเฮาก็จะทำโครงการนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะเจ้าก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันครับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้ก็เชิญชวนนะเจ้าเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเตรียมตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของงานเทศกาลโคมล้านนานับแสนดวงนะเจ้าที่จังหวัดละปูนเฮากับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนประจำปี2569นะเจ้าก็กำหนดการคุณผู้ฟังเริ่มวันที่1ตุลาคมนะเจ้า1ตุลาคม2569จะเริ่มกิจกรรมแขวนโคมบูชาโคมดวงแรกวันแรกที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารจากนั้น23ตุลาคมจะมีพิธีแถลงข่าวงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองละปูน14พฤศจิกาพิธีเปิดงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองละปูน22พฤศจิกาแห่จัดขบวนแห่โคมถวายองค์พระธาตุนะเจ้าโดยเครือข่ายวัดพระธาตุ24พฤศจิกาเป็นวันยี่เป็งนะเจ้าวันยี่เป็งเนาะวันลอยกระทงเนี่ยนะเจ้าก็จะมีการเทศมหาชาติแล้วก็มีพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุต่อยเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามแห่งนครหริพุนชัยกับการบูชาโคมล้านนาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมธาตุหริพุนชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกท่านนะเจ้า1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนกับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนประจำปี2569เจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าก็อยู่ด้วยกันนะเจ้าเนาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนFM 95 MHz นะเจ้าก็อุจาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะเจ้าเนาะวันนี้ในช่วงของรายการนะเจ้าเวลาเสี่ยงเหล่าดิเจออยท่านจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีกก่อนแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่เนาะได้เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังกับรายการดีๆจากต่างสวทลปุ่นเฮาก็สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามานะเจ้ากับทีมงานดีเจผู้จัดรายการทั้งดีเจโอมดีเจอันดีเจออยเนาะดีเจผู้จัดรายการจากสำนักงานหน่วยงานส่วนราชการต่างๆของจังหวัดลำปูนที่มาร่วมเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพันต่างคลื่น FM 95นะเจ้าก็ติดตามกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า

พัชรธรรมสืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงจังหวัดลำพูนจัดทำโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนแม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนมักจะประสบกับปัญหาลำน้ำตื้นเขินทับถมด้วยดินตะกอนหินดินทรายมีผักตบชวาวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นกีดขวางทางน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียทั้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำกวงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจังหวัดลำพูนจึงร่วมกับหลายภาคส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการบริหารจัดการน้ำดำเนินโครงการชุมชนพัชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำแม่กวงขึ้นจำนวนหนึ่งฝายในรูปแบบของการสร้างฝายจากวัสดุธรรมชาติหลวงพ่อพระอาจารย์อริยวังโสองค์กำกับดูแลโครงการชุมชนพัชรธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงเมตตาให้ข้อมูลไว้ว่านอกจากการจัดสร้างฝายพัชรธรรมขนาดใหญ่แห่งที่1เกิดขึ้นแล้วโครงการพัชรธรรมในพระราชดำริยังได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมตามมาตรฐานอย.ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้น้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ดังที่มีประชาชนมารับน้ำดื่มพัชรธรรมจำนวนมากในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทางนี้ถือเป็นไปตามพระราชประสงค์จึงได้เห็นภาพพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาชุมชนพัชรธรรมการพระราชทานสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติทั้งที่ลำน้ำกวงและลำน้ำสารของจังหวัดลำพูนและการเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายโครงการฝายพัชรธรรมด้วยพระองค์เองทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับชุมชนพัชรธรรมจังหวัดลำพูนเข้าเป็นเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติในชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการจากการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังภัยและการเตือนภัยพิบัติในระดับชุมชนเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนพัชรธรรมและลุ่มน้ำกวงของจังหวัดลำพูนภาพรวมนับว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้การสนับสนุนจัดตั้งโครงการพัชรธรรมตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูนในการฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณอันดียิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มน้ำกวงให้กลับมามีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลับไหลมายาวนาน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

ทุ่นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้เราเจอกันเย็นของวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับก็มีสาระมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะแต่ว่าหับป้ากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง26องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง35องศาเซลเซียสและก็ผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับเวลา 18:00 นที่ผ่านมาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พะเยาแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรจังหวัดลำพูนของเฮาก็บ่มีกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยแต่อย่างไรนะครับพุ่นเนาะก็ยังบ่มีฝนเนาะบ่มีกลุ่มฝนในจอเรดาร์เตือณขณะนี้นะครับวันนี้ดีเจโอมก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะครับกิจกรรมตีสลักกลางนะที่จังหวัดลำพูนเปิ้นมีการประชุมและกิจกรรมดีๆของพี่น้องประชาชนมีให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแน่นอนนะแต่ว่าป้ากันช่วงนี้พักฟังเพลงจากทางรายการสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็มีข่าวสารมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังสายรักสุขภาพได้รับฟังกันแต่เจ้านี่นะครับที่สารกลางจังหวัดลำพูนก็มีการประชุมเนาะแล้วเรื่องของโครงการ Walk Run Bike นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนครับแต่เจ้านี่10โมงครึ่งเนาะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนซึ่งก็มีนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนนางณัฐพรชูวงศ์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการตึงภาครัฐภาคเอกชนนอกเครือข่ายผู้รักสุขภาพในจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็เข้าร่วมการประชุมนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักโครงการดังกล่าวนี้ก่อนนะสืบเนื่องนะครับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับนำโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชรวมกับศิริราชมูลนิธิได้จัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันเป็นประจำกุปีเนาะและก่อนในปี69นี่ก็เป็นการจัดต่อเนื่องซึ่งก็เป็นครั้งที่12โดยใจจื่อว่าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติหัวข้อสโตรกนะ4โรค6พฤติกรรมหูแล้วทำป้องกันได้นะมีวัตถุประสงค์หลัก3ข้อก็คือ1เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตีทรงเป็นดังแสงน้ำใจนะครับในการเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย2เพื่อสร้างความตระหนักรู้โรคหลอดเลือดสมองและ3เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายครับหันมาออกกำลังกายสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคนะต่อยอดสู่การมีสมองที่ดีนะครับก็จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับสำหรับการประชุมในวันนี้นะครับก็เป็นการให้ทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนรวมระยะเวลาทั้งสิ้น7วันก็มีกำหนดแผนการจัดกิจกรรมกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้สมัครการมอบหมายภารกิจและการประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรตินะคุณผู้ฟังครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมสร้างสุขภาพดีพร้อมรวมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดลำพูนนะครับพบ2กิจกรรมพิเศษ1กิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานข่าวทาชมพูอุโมงค์ขุนตานนะครับตำบลท่าป่าดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนอันนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคม6โมงเช้ากิจกรรมที่2กิจกรรมเดินวิ่งหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าข้ามอำเภอเมืองลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน69 6โมงเช้านะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสนามจังหวัดลำพูนครับ

กันนะครับสำหรับรายการการวิ่งรายการลำพูนอุลตร้ามาราธอนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนะเป็นการเสริมนะส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นที่รู้จักกันนะครับกิจกรรมก็จะมีขึ้นวันที่26ถึง27ธันวาคม2569ก็จะมีการปล่อยตัวเวลา4โมงแรงเนาะ16นาฬิกาในวันเสาร์ที่26ธันวาคม2569จะมีการปล่อยตัวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็วิ่งเข้าเส้นชัยภายใน24ชั่วโมงปุ้นนะครับชุดเข้าเส้นชัยอยู่อนุสาวรีย์3คูบานะครับ1เส้นทางการวิ่งนะครับ108กิโลเมตรวิ่งภายใน24ชั่วโมงนะครับก็สมัครกันได้นะครับใครจะวิ่งโซโล่นี่ต้องอึดต้องทึกนะวิ่งคนเดียว108กิโลเมตรวิ่งเดียวตลอดระยะทางนะกติกาสำหรับโซโล่นี่นักวิ่ง1คนวิ่งต่อเนื่องด้วยตนเองบ่มีการเปลี่ยนตัวนักวิ่งอันนี้เส้นทางนี้เหมาะสำหรับสายนักวิ่งสายอันตรานะที่ต้องการพิสูจน์ขีดจำกัดของตนเองนะครับประเภทที่2คูเปอร์นะครับก็2คนนะนักวิ่ง2คนต่อ1ทีมพัดเปลี่ยนกันวิ่งเปลี่ยนตัวได้เฉพาะจุดตีคณะกรรมการกำหนดฮือเตาอันห้ามเปลี่ยนตัวระหว่างทางโดยเด็ดขาดทีมไหนฝ่าฝืนกติกาถือว่าถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันนะครับบ่ใจว่าใครจะเปลี่ยนกันวิ่งมาได้ก็ได้นะครับอิดแล้วก็ขึ้นรถนะแฮมคนหนึ่งลงมาจะนี่บ่ได้นะครับผิดกติกานะแฮมประเภท1นะครับทีมออฟ3นะวิ่ง3คนนักวิ่ง3คนต่อ1ทีมพัดเปลี่ยนกันวิ่งเปลี่ยนตัวได้เฉพาะจุดเปลี่ยนตัวติดกำหนดบ่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวเองตามเส้นทางนะครับต้องมีนักวิ่งของทีมอยู่บนเส้นทางตลอดเวลานะครับและประเภทสุดท้ายทีมออฟไฟนี่5คนนี่สี่ยะม่วนนะครับนักวิ่ง5คนต่อ1ทีมต้องมีการวางแผนรวมกันตลอด108กิโลเมตรเปลี่ยนตัวได้เฉพาะเช็คพอยต์ตีกำหนดห้ามเปลี่ยนตัวนอกจุดตีกำหนดนะครับประเภทนี้เน้นความสามัคคีและการบริหารทีมมากที่สุดนะนะเป้าหมายเดียวกันเนาะ108กิโลเมตรวิ่งภายใน24ชั่วโมงจากอบจ.ลำพูนสู่อนุสาวรีย์3คูบานะ3คูบานะครับไปศึกษาเส้นทางกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมลำพูนอันตรามาราธอนรวมสัมผัสเสน่ห์แห่งลำพูนเมืองแห่งวัฒนธรรมและธรรมชาตินะมาเปิดทับสมัครแล้วนะคุณผู้ฟังครับรับสมัครตั้งแต่16มิถุนายนตีผ่านมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็มาร่วมกิจกรรมดีๆกันได้นะตื่นเต้นสียามวนนะครับวิ่งเป็นทีมนี่นะวางแผนกันตัวนะครับสำหรับกิจกรรมลำพูนอันตรามาราธอน2026

ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมแล้วละครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็สัญจรอยู่บนท้องถนนเนาะกลับบ้านกลับจองไปกาดฮับลูกฮับหลานกลับบ้านกลับภูมิลำเนากันก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมแมลงวันศุกร์รถก็จะหนักเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมีสติในการขับขี่เคารพกฎหมายจ้ะคุณผู้ฟังครับบอดี้ฟังบอดี้หีบนะบนท้องถนนความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม18 น.ถึง 19 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเพิ่นดานปิดดานมันทำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระตี้ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒน ธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
6: ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนท์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase Europe จะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตี

0: องวิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
1: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
0: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
3: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจะออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้ เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7 วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายน

0: ยนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณอัครเดชคำพิระครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับที่องค์ส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุขที่19มิถุนายน2569นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่เดินทางนะครับวันนี้มันสุขสุดสัปดาห์นะครับอาจจะเผชิญเรื่องของฟ้าฝนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็คลื่นต่างๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนั้นตลอดการเดินทางตลอดจนถึงจุดหมุดหมายนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ3แต้มแรกของเราในชัยชนะของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเมื่อวานนี้นะครับก็สิ่งที่เรารอคอยรอนะและสุดท้ายเราก็ทำได้สำเร็จนะครับขอบคุณนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับแล้วก็บรรดาผู้บริหารทางด้านของสตาฟโค้ชด้วยนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดที่2นะครับเราอันดับที่25ของโลกเจอกับเบลเรียนะครับอันดับที่22ของโลกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับผู้ชมเต็มสนามเลยนะครับก่อนหน้านั้นแข่ง5นัดแพ้5นัดมี3คะแนนอยู่ที่17นะครับส่วนบังกอเรียชนะ1แพ้4มี3คะแนนอยู่ที่16นะครับสถิติเราเคยเจอบังกอเรีย5ครั้งหลังสุดก่อนแข่งขันนะฮะเราชนะ3บังกอเรียชนะ2ครั้งนะครับและเจอคราวนี้เนี่ยทางด้านของโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็จัดผู้เล่นชุดแรกลงสนามนะครับมีชมพู่ครับพรพันธ์เกิดปราดแนนทัดดาวนึกแจ้งออมสินสศิภาพรก็มานะฮะสศิภาพรจันทวิสูตรบีมพิมพิชาโกกรำนะฮะเพียวอัชรพรคงยศไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์แล้วก็มีทางด้านของกัญญารัตน์คำวงเป็นลิเบโร่นะครับปรากฏว่าเซตแรกเนี่ยไทยโดนทางด้านของมังกรีนำไปก่อนนะแต่เราพลิกก็แซงได้ฮะชนะไป25ต่อ23นํา 1-0 ครับพอเซตที่2ไทยดีกว่าครับดีกว่าเซตแรกนะครับเข้ามือกันหมดแล้วนะฮะเซตตบโอ้โหนะเป็นชุดนะครับชนะไป25ต่อ20นํา2ต่อ0เซตที่3ไทยยังเหนือกว่าชัดเจนจริงๆนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับ25ต่อ17นะครับเราชนะไป3ต่อ0เซตสกอร์25 23 25 20แล้วก็25 17คว้าชัยชนะแรกในเนชั่นลีกนะเก็บ3คะแนนนะครับแล้วก็ชัยชนะนี้เราก็ได้เงินอัดฉีดนะครับจากทางด้านของคุณพิษพุทธารามิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Jazz นะครับแล้วก็โมโนจำนวน1ล้านบาทตามที่ประกาศเอาไว้ว่าในช่วงแข่งขันนะครับจะมอบเงินสนับสนุนการฝึกซ้อมลุยแข่งในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของเราเจอกับทางด้านของแคนาดาซึ่งจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลาเดิมที่เดิมนะครับสำหรับนักกีฬาไทยติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กชมได้ทางกล่องดิจิตอลนะครับกล่องดิจิตอลคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็งงเอ๊ะกล่องอะไรกล่องดิจิตอลก็กล่องดิจิตอลที่กสทช.แจกนั่นแหละครับก่อนหน้านั้นนะครับดูได้ประมาณอยู่กี่ช่องตอนนี้นะ30กว่าช่อง36ช่อง37ช่องโดยประมาณนะครับบางช่องก็ดูไม่ได้แล้วช่องนะกล่องดิจิตอลนะครับจานดำซีแบนดูไม่ได้นะครับนะบางคนก็บอกเอ๊ะดูไม่ได้ก็จานดำมันผิดลิขสิทธิ์นะฮะนะเขาให้ดูเฉพาะทางกล่องดิจิตอลนะครับฟรีทีวีส่วนจานดำซีแบนเนี่ยดูไม่ได้นะครับเหมือนฟุตบอลโลกนั่นแหละนะครับดูได้เฉพาะกล่องดิจิตอลโมโนช่อง36นะครับนะฮะโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณนักกีฬาทุกคนซับโค้ชทุกคนขอบคุณแฟนกีฬาทุกท่านที่เข้ามาชมและให้กำลังใจถึงขอบสนามนะครับแล้วก็เราเป็นทุกกำลังใจเป็นพลังที่มหัศจรรย์นะทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะแสดงความสามารถเรื่องของศักยภาพของทีมและความสามารถของเราอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่บอกนะครับโค้ชออสบอกว่ากว่ามาถึงวันนี้ทุกคนผ่านอุปสรรคนะฮะแล้วก็เรื่องของผลการขันในช่วงสัปดาห์แรกไม่ค่อยเป็นใจมากนักกว่ามาถึงตรงนี้เราก็พยายามอดทนอดกลั้นทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะรูปแบบของเราอันนี้ชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับผู้ชมที่ชมอยู่นะคงจะได้เห็นเรื่องของผลการแข่งขันที่เราได้เห็นเปียนุชแป้นน้อยลงมาปกติเปียนุชแป้นน้อยจะเป็นลิเบโร่นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานผลการขันในเกมการขันเนี่ยท่านโค้ชออสนะส่งเปียนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นทั่วไปนะครับแต่ว่าเน้นในการรับมากกว่านะเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะก็เลยส่งทางด้านของจิดาภานะเป็นลิเบโร่อีกคนนึงนะครับก็เลยเหมือนกับว่าเราใช้ลิเบโร่3คนนะครับแต่ว่าแป้นเนี่ยก็ใช้ร่างกายเยอะมีการบาดเจ็บนะครับนะโค้ชออสยังตั้งความหวังนะครับว่าเราจะใช้จะได้รับชัยชนะอย่างน้อย2นัดนะครับยังเหมือนเดิมวางเป้าไว้2นัดนะครับนะก็จะได้หรือไม่รอเชียร์กันนะครับคือถ้าชนะ2นัดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราอยู่ต่อในเนชั่นลีกนะครับไม่ได้ตกชั้นนะครับคะแนนของเราก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับ ซึ่งเจอแคนาดาวันที่20มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ศาสิภาพรจันทวิสูตรนะครับโอ้นอกจากสวยแล้วเล่นเก่งแล้วนะเมื่อวานนี้น่าจะเป็น Man of the Match ผู้หญิงเรียก Man of the Match มั้ยล่ะผมไม่แน่ใจ MVP เลยแล้วกันผู้เล่นยอดเยี่ยมของเมื่อวานนี้นัดที่ไทยแข่งนะครับทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยครับ21คะแนนนะครับจากการตบ15ครั้งตบ15คะแนนนะครับบล็อก3คะแนนแล้วก็เสิร์ฟเอส3คะแนนนะครับส่วนพิมพิชญากกรำนะก็ทำคะแนนได้18คะแนนนะครับตบ16บล็อก1เสิร์ฟอีก1คะแนนนะนี่คือนักกีฬาไทยอยู่ที่14แล้วนะครับนะฮะส่วนผลการแข่งขันวันนี้ก็ติดตามนะครับตุรกีนะครับเอาชนะฝรั่งเศส3เซตรวดเลย25-17 25-23 แล้วก็25-20นะครับชนะของวากาสคนเก่งนะครับมาริซาวากาสก็ยังทำคะแนนได้สูงสุดอยู่นะของทีม22คะแนนนะครับนะส่วนบราซิลนะเขียนคำว่าแพ้ไม่เป็นนะเขียนยังไงนะบราซิลมีแต่ทอช้างนอนหนูสระก็คือชนะนั่นแหละครับบราซิลเอาชนะเจ้าของรองแชมป์เก่ารายการนี้นะครับเหรียญทองแดงแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับเอาชนะเบลเยียมนะครับนะ3-2เซตนะเมื่อวานเนี่ยโดยเฉพาะเซตสุดท้ายชนะ15-13นะครับก็แข่งกันที่ตุรกีนะบราซิลนะครับคู่วันนี้ที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับเซอร์เบียชนะโดมินิกัน3-0เซตครับ25-19 25-23และ25-18นะครับขณะที่ญี่ปุ่นกับทางด้านของเชกเกียนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ญี่ปุ่นนำอยู่ใน1-2เซตนะครับ25-15นะครับส่วนในเซตที่2นำอยู่11-9นะครับแล้วก็มีคู่หนึ่งที่แข่งขันเสร็จไปแล้วนะทางด้านของนิวซีแลนด์ชนะยูเครนนะ3-0เซตนะครับก็ยังมีบังการีเจอแคนาดาเบลเยียมเยอรมนีนะครับฝรั่งเศสเจอจีนนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วก็ขอเป็นข่าวเรื่องของวอลเลย์บอลต่อเนื่องกันเลยแล้วกันก่อนที่จะไปแบดมินตันนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยมีการแถลงข่าวกันนะครับวันนี้เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองอากาศโทชารุตรวมประเสริฐเลขาธิการกิติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ตัวแทนของศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทอร์มินอลโคราชนะครับแถลงข่าวจากการแข่งขันปรินซ์คัพเอสโคลาเซาท์อีสต์เอเชียนเกอร์อันเดอร์18นะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026อายุ18ปีนะครับแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เทอร์มินอล21นะครับจัดมาครั้งที่23แล้วนะครับนะซึ่งมีการแถลงข่าวกันซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับ Princess Cup Escola South East ASEAN Girl Under 18นะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแข่งขันกัน23-28มิถุนายนนะครับที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับมี8ทีมเข้าแข่งขันกลุ่ม A มีออสเตรเลียนะครับขออภัยนะครับออสเตรเลียไทยฮ่องกงและอินโดนีเซียนะครับกลุ่ม B นี่มีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคีร์กีสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งของเรานะครับ23มิถุนายนไทยเจอกับฮ่องกงแล้วนะฮะแล้วก็24มิถุนายนเจอกับออสเตรเลียนะครับ25มิถุนายนเจอกับอินโดนีเซียนัดของไทยที่แข่งขันรายการนี้นะครับนะทางด้านของวอลเลย์บอลนะครับ Princess Cup East Kola South East Asian นะครับแข่งเวลา19นาฬิกานะครับส่วนอีกรายการนึงนะครับอายุ18ปีครับเช่นเดียวกันนะครับ AVCH Kola Girlนะครับอายุ18ปีนะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่ง1-7กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับแล้วก็แข่งกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามี16ทีมเข้าแข่งขันนะครับส่วนไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียนะครับกลุ่มอื่นๆกลุ่ม B ก็มีจีนคาซัคสถานฮ่องกงคีร์กีสถานกลุ่ม C เนี่ยมีญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามนะครับไทย1เจอมองโกวันที่1นะครับวันที่2เจอออสเตรเลียวันที่3เจออุซเบกิสถานนะครับทุกนัดของไทยแข่ง19นาฬิกานะครับมีความหมายนะครับผู้ชนะนั้นก็คือติด1ใน4นะครับจะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลอายุ19ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับทรูวิชั่นเนี่ยก็สดได้ชมฟรีนะครับแต่ว่าไปชมกันที่สนามได้เชียร์กันนะที่สนามนะครับพี่น้องชาวโคราชนะไปร่วมเชียร์กันด้วยนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะชายหาดนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tourยันหยางโอเพ่นนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับของเราไปแข่งขันประเภทหญิงนัดแรกนะสายอีธาราวดีนราพัตรพรขออภัยครับธาราวดีนราพรพัตรนะครับน้องไบจับคู่กับทางของวรพิชยากรก้องพบสตุตาวดีหรือว่าเบสนะครับเอาชนะคู่ของเวียดนามนะครับทางด้านของ ทางด้านของงากาตันทินตุย2-0เซตนะฮะ21-10แล้วก็21-8นะครับนัดที่2ครับทางด้านของไบค์กับเบสนะฮะเอาชนะญี่ปุ่นนะครับทางด้านของเรนเน่กับโนยโตะนะครับ2-0เซตเหมือนกันนะครับ21-16แล้วก็30-28นะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นที่1ของสาย4นะครับขณะที่ทีมไทย2นะครับของเราก็แข่งขันในรอบแรกนะครับก็มีทางด้านของสัญญาครับพัชรพรสีหวงสัญญาคู่กับทางด้านของเดย์ครับทางด้านของสมิตาสีมรงนามนะครับเอาชนะสิงคโปร์นะครับกราเซ่กับแตนคือยอร์กนะครับ2-0เซตนะครับ21-10แล้วก็21-8นัดที่2ไม่แพ้ออสเตรเลียนะครับฟางกินกับอาชิมนะครับ0-2เซตนะครับ15-21แล้ว16-21นะครับเข้ารอบไปที่2ของสายเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปรอติดตามกันเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลต่อเนื่องกันก็จะเป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 300 Macau Open 2026นะครับชิงเงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 12,136,000 บาทนะครับที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญนะครับโอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเป็นฝ่ายชนะทางด้านของหวงยูไคนะครับกันตพลมือ66ของโลกนะครับรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะหวงยูไคมือ67ของโลกจากชนิดไทเปไป2-0เกม21-17และ21-10นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะไปเจอกับนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียนะครับทางด้านของนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียนะครับยังดูอยู่ว่าเจอใครแล้วก็นักแบดมินตันจากอินโดนีเซียเนี่ยเขาพลิกล็อกนะชนะอังกุสมานะครับนะชนะอังกุสซึ่งเป็นมือหนึ่งของรายการมานะชนะน่าจะชนะทางด้านของสุไลมานนะครับมา2-1เกมนะครับขอพายาเจอกับยูซุปนะฮะทางด้านของเจอกับมูฮัมหมัดยูซุฟจากอินโดนีเซียนะฮะซึ่งมูฮัมหมัดยูซุฟเนี่ยชนะทางด้านของนักแบดมินตันจากฮ่องกงนะก็คืออังทางด้านของอังกาลองอังกูสเป็นมือหนึ่งของรายการ2-1นะครับ2-1นะ2-1เกมนะครับก็เชียร์กันตพลในวันพรุ่งนี้ในรอบรองชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันในประเภทอื่นๆของเราตกรอบหมดเลยนะครับเอ็มสุภักจอมเกาะนะกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับแพ้กับคู่มือ5ของรายการมือ38ของโลกจากฮ่องกงครับก็คือซานยิกซักกับอึ้งซื่อเหยานะครับ0-2เกม19-21 12-21นะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายรวมถึงคลีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับถอนตัวจากการแข่งขันนะครับนะในการแข่งขันในวันนี้นะครับไม่ได้แข่งขันถอนตัวมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถอนตัวนะคิมบุษนันในการเจอกับปาร์กกาอึนจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็หญิงคู่นะครับอันนากับมูนานะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับมิญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้กับคู่มือ1ของรายการนะครับก็คือทางของอาร์เมเลียพัชชีวีกับฟาเดียซินวารามันดันติคู่มือ1ของรายการนะครับ1-2เกม10-21 21-15และ10-21ตกรอบนะครับและขณะนี้ยังมีอีก1คู่1ประเภทนะที่เราแข่งขันกันอยู่นะครับคือประเภทชายคู่นะครับพีพระชัยสุพรรณกับโอโมภคพลธีรรัศกุลนะครับซึ่งเป็นคู่มือ42ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของเกาหลีใต้ลีจองมินกับจินยองจากเกาหลีใต้นะครับการแข่งขันยังไม่เริ่มต้นนะกำลังดูอยู่ผมกำลังดูโปรแกรมการแข่งขันกันอยู่นะไลฟ์สกอร์อยู่นะครับนะฮะก็รอติดตามนะครับว่าผลการแข่งขันคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับจากแบดมินตันนะครับไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟ2รายการนะครับกอล์ฟรายการแรกก็คือกอล์ฟสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีนะครับจัดการแข่งกอล์ฟสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship เงินรางวัล2ล้านบาทนะครับแข่งขันกัน3วัน 17-19 มิถุนายนวันนี้วันที่3นะครับวันสุดท้ายที่สนามแหลมฉบัง International Country Club ชลบุรีนะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามแหลมฉบัง International Country Club ชลบุรีนะครับเป็นการแข่งขันแบบ Stroke Play 3วัน54หลุมนะก็มีนักแข่งขันทั้งประเภทโปรกอล์ฟแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับโปรกอล์ฟอาชีพมี50คนนักกอล์ฟสมัครเล่น15คนนะครับเงินรางวัลรวมกว่า 260,000 บาทนะครับปีฉากวันนี้นะอากาศร้อนนะครับสงสัยตอนนี้แต่น่าจะฝนจะตกแล้วนะครับวันนี้อากาศร้อนนะฮะคนนำวันแรกนะครับหลังจากวันที่2หลุดไปอยู่ที่3วันที่3กลับมาคว้าแชมป์ครับทางด้านของทิตารีวิศวปัทธรรมวันนะครับนัก กอล์ฟนักเรียนนอกวัย19ปีนะครับโอ้โหพัตเตอร์ดีมากครับอากาศสู้อากาศร้อนนะครับพัดเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายนะสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์นะคว้าแชมป์สิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้ไปครองครับเงินรางวัล2ล้านบาทที่แหลมฉบังวันนี้นะโอ้โหเอาชนะคนที่นำเมื่อวานนี้โปรไฟล์นะทางด้านของชากันสิมคำบอลนะครับวัย26ปีจากขอนแก่นก็อยู่ในกวนทีมผู้นำเหมือนกันนะครับแต่ว่าแหมไปพลาดนิดเดียวนะในหลุมสุดท้ายนะครับตามหลังแค่สตรกเดียว10อันเดอร์พาร์นะครับได้รางวัลรองชนะเลิศก็200,000บาทนะครับแล้วก็โทรฟี่แชมป์ก็เป็นของนี่อย่างที่บอกนะครับเป็นของทิตารีนะฮะศิวปัทธรรมวันนะครับซึ่งเป็นนักกอล์ฟนะฮะดาวรุ่งวัย19ปีนะครับคว้าแชมป์ไปนะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ย approach ดีมากนะครับแล้วก็ทำดีกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็โฟกัสทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตแล้วครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากไม่เคยรู้สึกภูมิใจอะไรเท่านี้มาก่อนและดีใจที่สำคัญคือดีใจในการได้แชมป์ต่อหน้าแม่นะครับแม่มาเชียร์ถึงขอบสนามขอบคุณทุกสปอนเซอร์ขอบคุณสมาคมและสนามแหลมฉบังด้วยนะครับนะนี่คือกอล์ฟนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณอนันต์เผือกวิบูลย์นะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีอาชีพสตรีนะครับคุณอีกอนนิวเซนนะครับรองประธานบริหารสนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีแล้วมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬานะครับสนามต่อไปครับไปกันที่ไหนสมุทรปราการนะครับนะสิงห์ NSDF Lady Championship เงินรางวัล 1.5 ล้านบาทแข่งขัน 8-10 กรกฎาคมที่สนาม The Vintage Club จังหวัดสมุทรปราการนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวต่างๆของกอล์ฟและอาชีพสตรีนะครับสมาคมกอล์ฟก็ไปที่เว็บไซต์ Facebook ของไทย LPGA ทัวร์นะครับอีกรายการหนึ่งนะอีกรายการหนึ่งก็ไปที่สหรัฐอเมริการายการนี้รายการใหญ่นะครับนักกอล์ฟระดับโปรกอล์ฟชั้นนำของโลกไปแข่งขันแล้วก็โปรกอล์ฟชาวไทยด้วยก็คือกอล์ฟรายการ Meyer LPGA Classic ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริการายการนี้โปรเมียปาจารีอนันต์ฤกานะครับเป็นนักกอล์ฟไทยคนเดียวมั้งที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับในรอบแรก2อันเดอร์พาร์ครับนะก็อยู่ที่25ร่วมนะครับนี่ทำงานดียังอยู่ที่25ร่วมนะฮะ2อันเดอร์พาร์คนอื่นๆก็โอ้โหตามกันไปนะครับโปรฮัทสวัสดิ์ชาวินิจฉัยธรรมนะฮะ1อันเดอร์พาร์ที่41ร่วมนะครับโปรอื่นๆโปรจิโนอธิยาทิติกุลนะฮะเกินไป2โอเวอร์พาร์ครับอยู่ที่115ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับผู้นำก็คือนักกอล์ฟจากจีนครับลิ่วหยานนะครับ6อันเดอร์พาร์66ครับนำโด่งเลยทีเดียวนะครับยังมีโปรชัดมินทิดาภาสุวรรณปุระโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับอยู่ที่61ร่วมโปรพราวชนตีวรรณแสนนะครับ90ร่วมนะครับโปรเปียโนนะอย่างที่บอกโปรเปียโนกับโปรจิโนนะครับ115ร่วมและอันดับที่131ร่วมนะโปรโมโมริยาจุฑานุการนะครับยังมีการแข่งขันอีก2วัน3วันนะฮะรอได้เชียร์กันตัวได้เชียร์กันต่อนะสำหรับรายการนี้นะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF นะฮะแจ้งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นฟุตบอลอาเซียนนะขออภัยนะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดคัพ2026นะชุดใหญ่นะซึ่งแข่งขันกัน24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนะครับฟุตบอลถ้วยรายการนี้นะครับอาเซียนฮุนไดคัพ2026นะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยไทยอยู่ในร่วมกลุ่มเดียวกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็สปป.ลาวนะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับของเรา25กรกฎาคมเจอกับลาวก่อนนะครับนะที่ลาวนะครับแล้วก็1สิงหาคมเจอมาเลเซียนะครับแล้วก็4สิงหาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับแบบเย้าเยือนนะครับแล้วก็8สิงหาคมเจอกับเมียนมานะของเราทั้ง2นัดที่เล่นในบ้านช่วงนี้20นาฬิกาจะแข่งกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะครับแจ้งให้ทราบแล้วกันนะส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเม็กซิโกนะฮะโอ้โชคดีได้ทางด้านของผู้รักษาประตูเกาหลีนะสกัดมาไม่ดีนะครับนะเข้าทางทางด้านของหลุยโรโม่นะยิงเข้าไปนาทีที่50จบเกมเม็กซิโกก็ชนะเกาหลีใต้1ประตูต่อ0นะฮะเข้ารอบไปแล้วนะในฐานะกลุ่ม A เลยนะชนะ2นัดรวดนะครับส่วนเกาหลีใต้แพ้นัดนี้ก็ยังอยู่ที่2นะครับแต่ว่าโอกาสในการเข้ารอบยังมีอยู่นะถ้าเก็บแต้มในนัดสุดท้ายได้นะครับนะอีกคู่หนึ่งแอฟริกาใต้นะครับเสมอเช็กเกีย1ประตูต่อ1นะครับเช็กเกียยิงนำไปก่อนจากมิเชลชาริเทคนะครับนาทีที่6ส่วนด้านของแอฟริกาใต้ได้จุดโทษในครึ่งหลังนะครับท้ายเกมนะแต่โบโฮโมโกเอเกน่านะครับจุดโทษนาทีที่83เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้เนี่ยเช็กเกียนะลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับในการเจอกับเม็กซิโกส่วนเกาหลีใต้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ในการเจอกับแอฟริกาใต้นะครับในวันที่25มิถุนายนตอนเช้านะครับนะฮะ อีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1โอ้ยิงกันเยอะมากเลยนะครับก็บอสเนียเจอใบแดงไปด้วยนะฮะลูกแรกโยฮันมันเซบี้นะครับลูกที่2โรเบนวากาสนะครับลูกที่3โยฮันมันเซบี้นี่ยิงเบิ้ล2ประตูนะครับก่อนที่ทางด้านของบอสเนียนะที่ผู้เล่นน้อยกว่า1คนนะครับจะไล่มา1ต่อ3จากเฮอร์มันมามิสนะครับนาทีที่90บวก3แล้วนะครับทำท่าด้วยจบสกอร์นี้ครับแต่ว่าการิซาก้านะครับยิงประตูชัยนะย้ำชัยชนะนาทีที่90บวก7นะครับให้สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1นะครับเจอใบแดงด้วยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีใบแดงกันหลายคู่โดยเฉพาะคู่ของแคนาดากับกาตาร์ก็ใบแดงเหมือนกันนะกาตาร์เจอไป2ใบแดงเนี่ยมาเตะเลยนะมาเตะคนนะไม่ได้มาเตะฟุตบอลนะครับยิงชนะไป6ประตูต่อ0นะครับแคนาดานี่เพิ่งชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ไปขันมาหลายครั้งแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าแข่งมา3ครั้งแล้วนี่คือชัยชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกนะชนะกาตาร์ที่เหลือ6คน6ต่อ0นะครับลูกแรกคล้ายลาลินลูกที่2จอนาธานเดวิสครับนํา 2-0 อมอามัดของกาตาร์ก็เจอใบแดงก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกจอนาธานเดวิสก็เบิ้ลลูกที่2ให้กับตัวเองให้กับแคนาดานํานะครับ 3-0 นะครับครึ่งหลังเล่นไปไม่กี่นาทีนะครับอาซิมมาติโปเจอใบแดงอีกของกาตาร์จะเหลืออะไรนะครับตามหลังอยู่0ต่อ3และคนเหลือ9คนก็กลายเป็นรั่วเลยครับตอนนี้นะฮะแคนาดาก็บุกยิงนะฮะนาธานซาลิบานาทีที่64นะครับโจนาธานเดวิด90บวก2นะครับแล้วก็โมฮัมหมัดมาไนกองหลังของกาตาร์สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับก็ฟอร์มแรงของแคนาดานะครับก็คว้า3แต้มไปนะครับโดยเฉพาะโจนาธานเดวิสนะครับยิง3ประตูเป็นแฮตทริกที่3ของตัวเองในนามสีเสื้อของแคนาดานะครับนี่ทำสกอร์เท่ากับทางด้านของลีโอเมสซี่เลยนะแฮตทริกในฟุตบอลโลกนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนาธานซาลิบานะนักเตะของแคนาดานะครับยิงประตูได้นะชูเสื้อของอิสมาเอลโกเน่นะซึ่งได้รับบาดเจ็บนะเจอผู้เล่นกาตาร์เสียบหนักนะบาดเจ็บเจ้าตัวพอทำประตูได้ก็โชว์เสื้อนะของเพื่อนร่วมทีมอิสมาเอลโกเน่ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือหมดสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแล้วนะเจ็บหนักนะครับเจ็บหนักนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยแคนาดาจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่24มิถุนายนนะครับแล้วก็กาตาร์นะครับเจอกับบอสเนียในวันที่24นี้เช่นเดียวกันนะครับก็ยังมีความหวังอยู่นะสำหรับนักของกาตาร์นะครับมีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนัดที่อุซเบกิสถานแพ้โคลอมเบีย1ประตูต่อ3นะครับผู้เล่นของอุซเบกิสถานคนหนึ่งชื่ออับดุลโกตี้คูซานอฟนะครับคือเขาเป็นกองหลังพันดุนะฮะเป็นตัวตัดเกมนะฮะคือใส่ทุกคนพุ่งชนทุกจังหวะประมาณนั้นนะครับแต่มีจังหวะหนึ่งในเกมนะเขาพุ่งเข้าคือไปแย่งบอลกับลุยดีอาร์สนะครับแต่ว่าพลวดไปหน่อยเข้าผิดจังหวะไปหน่อยแทนที่จะโดนลุยดีอาร์สนะครับดาวรุกของโคลัมโบนะของโคลัมเบียนะครับทางด้านของคูซานอฟไปชนกับตากล้องนะครับจนตากล้องในกล้องก็กระเด็นกล้องไปทางคนไปทางบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นไวรัลที่พูดถึงในโซเชียลมากมายนะครับแต่ว่าทางด้านของนักเตะของอุซเบกิสถานนะครับบอกว่าคูซานอฟเนี่ยได้ไปเยี่ยมอาการของช่างภาพคนนี้นะตากล้องที่รับบาดเจ็บไปกล่าวขอโทษและมอบเสื้อนะพร้อมลายเซ็นให้กับทางด้านของช่างภาพทีวีคนนี้ด้วยนะครับเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของฟุตบอลโลกมาดูฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับรายการเล็กๆแต่จัดมานานแล้วนี่คือโค้กครับอายุ17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับวันนี้นครปฐมชนะสุพรรณบุรี5ประตูต่อ2นะครับที่ศูนย์กีฬาเขาน้อยสเตเดียมนะครับแล้วก็นครปฐมผ่านก็รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับอบจ.ชัยนาทนะครับนํา 2-0 แต่สุดท้ายนะนํา3-2 นะฮะแล้วก็โดนทางด้านของสุสาครตีเสมอ 3-3 และแพ้ไป 3-4 ครับน่าเสียดายอบจ.ชัยนาทนำทุกครั้งจนสุดท้ายเจอสมุทรสาครไล่ตีเสมอในช่วงของทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายครับแล้วก็ยิงประตูชัยจากลูกเตะมุมเข้ามานะครับก็เป็นสมุทรสาครชนะอบจ.ชัยนาทนะครับ4-3นะครับแล้วก็ชัยนาททอบิลครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 6-0 นะครับพลังการ FC นะครับเอาชนะบรรหารแจ่มใสวิทยา1 5ประตูต่อ1นะครับพรุ่งนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลนะครับโค้กคัพนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายแข่งกันที่สนามเกล็ดบัวสเตเดียมนะครับรอบรองชนะเลิศ15:00 น.ก็จะเป็นพลังการ FC เจอกับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับคู่ที่2 17:00 น.ก็จะเป็นชัยนาทฮอบิลเจอกับสมุทรสาครซิตี้จอมพลิกล็อกเลยแหละแต่ว่าสมุทรสาครเจอใบแดงไปคนหนึ่งนะนัดที่ชนะอบจ.ชัยนาทนะครับนะ ก็เดี๋ยวชัยนาททีมพี่นะจะล้างแค้นทีมน้องได้หรือไม่นะชัยนาทฮอบิลกับโรงงานอบจชัยนาทนี่ก็เป็นทีมพี่ทีมน้องกันนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับพรุ่งนี้ใครที่ชมการถ่ายทอดสดใน YouTube แล้วก็ Facebook ของ FA Thailand ก็ถ่ายทอดสดนะฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้ชนะนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับนอกจากได้เข้าชิงชนะเลิศแล้วยังเป็นตัวแทนของโซนนะครับเพื่อมาเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ22-23สิงหาคมนะฮะรอลุ้นและรอติดตามกันนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของการแข่งขัน World Ability Sport Youth Game นะครับอายุ23ปีชิงแชมป์โลกนะที่มูซินตุรกีทีมวิลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่นะครับคว้ามา2เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยเฉพาะเซเบอร์บุคคลชายคลาส A น้องเอคินนะครับวิโรจน์สุดใจนะครับก็โชว์ฟอร์มรอบชิงชนะเลิศเอาชนะทางด้านของอิเลียแคมิโชฟนะครับ15-9นะก็คว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับนะฮะส่วนฟลอยด์บุคคลชายคลาส A นะครับภูผาสลิมนะครับก็แข็งแกร่งนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศ15-9ก็คว้าแชมป์โลกมาครองเช่นเดียวกันนะครับเป็น2คนที่เราคว้าแชมป์โลกนะฮะในคลาส A ครับภูผาสลิมแล้วก็น้องอคินวิโรจน์สุดใจนะครับที่คว้าเหรียญรางวัลแชมป์โลกนะครับแล้วเรายังมีประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงคลาส A ครับทางด้านของอภิญญาอภิญญาทองแดงนะครับก็ได้เหรียญทองแดงมาครองแล้วก็1เหรียญทองแดงมาจากทางด้านของปูน้อยครับปนัดดาสีทองนะครับประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะครับนะฮะคุณผู้ชมครับจะมีการแข่งขันตะกร้อด้วยนะครับนะการแข่งขันตะกร้อจริงถ้วยพระทานมมกในปีนี้นะครับครั้งที่47นะเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ23-29มิถุนายนนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพรอติดตามเชียร์กันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสระปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์ 6-0 คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20กรัมจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สี ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน99,999เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะบูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทย

0: และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ

0: ส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้งสองทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้งสองทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา5นาฬิกาบราซิลพบเฮติเวลา7นาฬิกา30นาทีและในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา2นาฬิกาสุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา10นาฬิกาการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานีกำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5คะแนนหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนักนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แมคอินรอยโปรชื่อดังชาวไอร์แลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cupเอสโคล่าเซาท์อีสต์เอเชียนเกิร์ล U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนนี้และ ABC เอสโคล่าเกิร์ล U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมณเทอร์มินอล21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23มิถุนายนพบฮ่องกง24มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา19นาฬิกาส่วนรายการ ABC Girl U18 Championship 2026มี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา19นาฬิกาไทยพบมองโกเลียวันที่1กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เกินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็มีเรื่องราวตอนใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผ้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอนูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลายสิบนาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกลายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหน
แต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพรรณราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ฐานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ส.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กซ์ของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวัน
พ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจพอสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่หวงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแกวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึด
อัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม่ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม้ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม่ฉันเจ้ยเจ้ากับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอ๊าดของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขม่าวกวนพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับกวนกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่กวนบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจกวนจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมา
พยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ทีหลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใส่ไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
11: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่า ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
12: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการฐานบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่พร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดปิญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
6: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
13: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินทร์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อหนึ่งที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศขับปรุงรกปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเข

เขือเทศอย่างช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอลหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้าง AI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครใครก็ได้กลายเป็น influencer เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Die in AI ซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริงๆหรือแม้แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เวียงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คนในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่า การขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่ไม่เกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กลับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคหนึ่งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวอกของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้เขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมด้วยการสร้างรูปต่างๆสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริดที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอ้พลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มมือหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ยให้ลองเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าร่างกายของฉันเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อกำลังที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่างหากล่ะครับเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากที่สมองเนี่ยจะสั่งการให้เรามันถอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นการพุ่งชนทันทีหัวใจที่มันเต้นอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือความเตรียมพร้อมคล้ายๆกับเครื่องยนต์ที่กำลังวอร์มอัพที่กำลังจะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับประเด็นที่สองนะครับเขาพูดถึงเรื่องของพลังการพูดกับตัวเองซึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยของนักกีฬาระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือการเซลฟ์ทอล์คหรือว่าการพูดกับตัวเองนั่นเองซึ่งก็มีงานวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า Decisional Balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่สองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่สามนะครับถ้าให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่สี่นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไ เราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีธรรมสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
7: นายณัฐกิจปวงเจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 โดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15-19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง2คณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตาม

0: การพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8/1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวัน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
4: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
3: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีๆเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัด

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ95พาเพลินในค่ำคืนนี้ค่ะ4ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะคะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะก็มาพร้อมกับงานเพลงเพื่อชีวิตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันชิลๆสบายๆเนาะ

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะคะกับรายการ95พาเพลินนะคะคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะมาเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะเราจะเจอกันที่ FM 95 MHz แห่งนี้นะคะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะกับงานเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็เป็นแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนาะซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงนะคะอย่างที่บอกไปบางทีบางเพลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตสังคมการเมืองผ่านเนื้อร้องที่แบบลึกกินใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะคะแก่นแท้เลยคือดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของผู้คนโดยเฉพาะคนในชุมชนในชนบทคนใช้แรงงานนะคะความไม่เท่าเทียมในสังคมโดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสัจธรรมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประเภทของเพลงเพื่อชีวิตก็มีหลากหลายนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตในด้านของสังคมในด้านของการเมืองที่อาจจะสะท้อนถึงปัญหาสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมนะคะจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวปรัชญาความรักเนาะในแง่คิดในการดำเนินชีวิตความรักในมุมมองที่ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวเพลงแบบสนุกสนานสามช่าก็มีเหมือนกันเนาะก็เป็นเพลงจังหวะเร็วที่นิยมในงานรื่นเริงนะคะสามช่าคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดเริ่มต้นที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาของการต่อสู้ในอดีตนะคะก็มาสู่การผสมผสานเครื่องดนตรีป๊อปดนตรีร็อกมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนั้นก็ยังคงเนื้อหาที่ให้กำลังใจแล้วก็สะท้อนสังคมซึ่งก็เป็นแนวเพลงที่ชัดเจนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะบทเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นบทกลอนกวีในตัวสูงก็เลยสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าศิลปินในระดับตำนานบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาแต่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นงานเพลงในตำนานที่ยังคงสืบทอดแล้วก็มีให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะก็การฟังเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยไม่แค่เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างมุมมองความคิดเนาะแล้วก็แง่คิดดีๆในการดำเนินชีวิตได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็เลยคัดสรรงานเพลงเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ95พาเพลินทาง FM 95 MHz ของเราค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการ95พาเพลินในช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีค่ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในช่องทางของวิทยุออนไลน์นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus นะคะรับฟังFM 95ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านก็เปิดรับฟังสวท.ลำพูนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางให้ท่านได้ติดตามกันด้วยละกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดีเจออยนันทพรนะคะนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายโ การสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งหรือเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี
8: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1ประตูต่อ1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0ประตูต่อ1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียอาริซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสคุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปิเอโรเป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1974ชนะ4ประตูต่อ0ปี2004ชนะ6ประตูต่อ0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7ประตูต่อ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา 5:00 นกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลา 2:00 นและตุรกีพบปารากวัยเวลา 10:00 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลปูนอยู่ในขณะนี้เฮาป้ากันเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ครับแฮมชั่วโมงเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับก็มีเพลงเก่าๆเพลงสากลเก่าๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนี้กับเพลงเบาๆหลายท่านกำลังนอนอยู่บนโซฟานะครับหลายท่านนอนบ่หลับอยู่บนเตียงนะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาฟังเพลงสากลเก่าๆกับรายการของเฮาเนาะรายการ For the Good Time ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเข็มนาฬิกาเข็มสั้นก็จะมาบรรจบกันช่วงเที่ยงคืนนะครับแฮมบอกกี้นาทีนี่นะเข็มนาฬิกาก็เหมือนแจ้งคุณผู้ฟังว่าวันนี้ผ่านมาเกือบหมดแล้วนะแฮมน้อยเดียวก็จะหมดวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เฮาอยู่ด้วยกันบ่ถึง1ชั่วโมงนะฟังเพลงสบายๆนะคุยกันในเรื่องของสบายๆแล้วก็ไปรับพร้อมกันเนาะหลังรายการจบนะคุณฟังตามสำหรับเพลงสากลเก่าๆฟังกินหลอบกับหูซึกอบอุ่นนะครับเหมือนอดีตมานั่งอยู่ข้างๆเขาเนาะไปฟังเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการกันครับ

เป็นจะได้กันพ้องตาเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังกราบกาอันอย่างตีนักอกนักใจนะคือนี่ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเขาพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับถ้าคืนนี้ไผนอนบ่รับก็โทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อะหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงเด้อคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถตาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นก้าสถานตีก้าคนคนหนึ่งก้าอีน้อสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเขาเป็นนักเรียนป.6สมัยเขาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอะไรอย่างก็จังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเฮาทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

แล้วมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื้อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เขาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเขาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเน้อคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮื้อหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮื้อสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสาระธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติไวพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบางครั้งบางคราวเฮาก็มีความท้อท้อใจอ่อนอกอ่อนใจท้อแท้ในอันที่จะดำเนินชีวิตสืบต่อไปบางครั้งเราก็มีกำลังใจที่ดีบางครั้งก็ดูเหมือนว่าร่างกายขาดกำลังใจมีแนวทางทั้งหมดทั้งปวง13แนวสำหรับเป็นแนวทางสร้างกำลังใจเพื่อแก่ตัวเองญาติโยมที่ท้อถอยในชีวิตลองฟังเรื่องราวนี้เนอะมนุษย์มีศักยภาพในตัวเองนักมากมายแต่เราบ่สามารถดึงศักยภาพที่เรามีมาใช้ได้ทั้งหมดเพราะเราอาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองบ่มีความภาคภูมิใจในตัวเองหรือบ่มีกำลังใจที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขและความสำเร็จเทคนิคในการสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆแล้วความสำเร็จของแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในคือตัวเฮานั่นเองส่วนปัจจัยภายนอกอย่างอื่นเป็นต้นว่า มีผู้ใหญ่สนับสนุนภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวยก็มีความสำคัญแต่ยังเป็นเพียงปัจจัยรองถ้าตัวเฮาบ่พร้อมปัจจัยภายนอกแม้มีพร้อมมูลก็บ่เกิดประโยชน์เฮาเคยถามตัวเก่าพ้องหรือไม่ว่าคนธรรมดาอย่างเฮานี้เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้เกิดแรงบันดาลใจและมีแรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จได้นักเท่ากับที่ผู้คนอื่นเขาประสบความสำเร็จแล้วในโลกหลายท่านหลายคนที่เปิ้นประสบผลสำเร็จในชีวิตร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่เคยสงสัยก็ว่าทำไมคนบางคนสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นไปอย่างที่หวังและเป็นไปอย่างที่ตั้งใจได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาไม่ยอมถอดใจง่ายๆอันนี้เรียกกันว่าพรแสวงซึ่งพรแสวงนั้นมีอำนาจเหนือกว่าพรสวรรค์แนวทางในการสร้างกำลังใจอย่างที่หนึ่งเปิ้นบอกว่าเพื่อกำหนดเป้าหมายในชีวิตสิ่งหนึ่งที่จะทำเมื่อมนุษย์คนเราแตกต่างกันก็คือแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองยกระดับการงานรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตและความเชื่อว่าเฮาเป็นไปได้มากกว่าที่เฮาเป็นอยู่และเฮาจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาหรือสร้างกำลังใจให้กับตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จได้จริงเฮาจะหันได้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตที่เฮาตั้งไว้ถ้าเฮาบ่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตบ่มีเป้าหมายอันใดเลยก็เหมือนเรือที่บ่มีเข็มทิศมุ่งหน้าไปโดยบ่ได้ปรับหางเสือเรือเฮือตรงกับทิศทางเฮือจึงลอยไปเรื่อยๆไร้จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นขยันอย่างเดียวยังไม่พอก่อนอื่นเราต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนก่อนซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงที่สุดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างในชีวิตพ่องแล้วเลิกพร่ำบ่นกับในโจกจะตาปาลิคิปหันมากำหนดชีวิตให้ชัดเจนว่าเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราคืออย่างและสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นคืออะไรแนวทางที่สองมองให้ทะลุไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายเราจำเป็นที่จะต้องมองทะลุไปให้ถึงผลลัพธ์สุดท้ายของสิ่งที่เราอยากได้และเราจะได้อะไรอย่างในภาพสุดท้ายนั้นเป็นต้นว่าเป้าหมายของเราจะลดน้ำหนัก10กิโลเป้าหมายสุดท้ายที่เรามองทะลุไปถึงก็คือเราจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นร่างกายกระฉับกระเฉงมีกำลังวังชาไปไหนมาไหนสะดวกเวลาไปร้านขายเสื้อผ้าก็สามารถลองชุดได้อย่างมีความสุขบอกว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนคนอื่นก็ต้องเหลียวมองดูเราเพราะว่าเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นจริงๆแล้วการมองเพื่อทะลุไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายนี้สำคัญมากเพราะภาพสุดท้ายจะเป็นแรงจูงใจเมื่อเราเดินไปได้ตลอดเส้นทางเพราะย่านเราจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงไม่คลุมเครือยกตัวอย่างเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะรวยเพียงตี้เราก็อาจจะคลุมเครือไปน้อยหนึ่งเราต้องสร้างความชัดเจนในเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเราจะหาเงินให้ได้ 300,000 บาทเพื่อนำไปทำบุญหรือเพื่อว่าจะนำไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาในวันหยุดวันพักร้อนหรือเพื่อขยายธุรกิจของตัวเองเป็นต้นซึ่งเขาจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายต่างๆเพ พื่อชัดเจนได้ดีที่สุดถ้าเรามีจุดหมายเด่นชัดมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและเป็นสิ่งที่ทำได้จริงก็จะนำเราไปสู่แผนปฏิบัติการอื่นๆต่อไปได้แนวทางที่3การสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนการสร้างเป้าหมายโดยการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนนั้นเมื่อเราลองรับตาแล้วก็วาดฝันมองให้หันภาพอย่างจริงจังว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรพยายามสร้างความรู้สึกนี้เพื่อเป็นไปทั่วร่างกายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน้อยวันละ2ครั้งนี่คือการสร้างภาพสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนแล้วความสำเร็จจริงๆจะติดตามตัวมาถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำเมื่อเรามีแรงเดินต่อไปในภายภาคหน้าพร้อมที่จะก้าวไปโดยประยุทธ์ยั้งแนวทางลำดับที่4นั้นเปิ้นบอกว่าเป็นการบันทึกเป้าหมายให้เป็นตัวอักษรบันทึกสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้คือหมายความว่าเป้าหมายที่เราตั้งทั้งหลายอยากจะไปให้ถึงนั้นก็ต้องบันทึกออกมาให้เป็นตัวอักษรด้วยการเขียนมันลงไปในหน้ากระดาษทำให้เราได้ทบทวนเป้าหมายของเราทุกวันทุกวันใจเราจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการทำให้เราได้ทบทวนเป้าหมายทุกวันทุกวันใจเราจะจดจ่อถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการบอกว่าเราจะตั้งเป้าหมายอันยังไว้ก็ตามถ้าเราทำเป้าหมายสมมติขึ้นมาบอกว่าจะน้อยจะใหญ่มันก็จะมีความท้าทายติดตามตัวมาเสมอพอเราเขียนเป้าหมายของตัวเองเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เอามาติดไว้ในสถานที่ที่เรามองหันได้ทุกวันเพื่อมันจะเป็นตัวช่วยย้ำเตือนเพื่อเราขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างไม่ค่อยเขวเป้าหมายไม่ถูกเบี่ยงเบนไปเพราะเราได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรและเราต้องการอะไรจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นแนวทางที่5แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นบ่ฮึเป้าหมายเป็นเพียงแค่กำอู้ลอยๆด้วยการจัดระบบเป้าหมายให้เริ่มเป็นจริงโดยการระดมความคิดของตัวเองแล้วแตกแยกย่อยเป้าหมายนั้นออกมาเป็นข้อเหมือนขั้นบันไดเป็นต้นว่าถ้าเราจะหาเงินให้ได้ 300,000 เราควรจะวางแผนอย่างไรพ่อควรจะจัดระบบความคิดไว้ว่าใน1สัปดาห์เราจะสามารถทำงานหาเงินเท่าไหร่จะได้มาตะใดเราจะหาช่องทางสร้างรายได้เสริมรายได้ด้วยวิธีการอย่างใดแล้วแต่ละช่องทางนั้นใช้เวลาตะใดหรือเราควรจะลงทุนอะไรถึงจะได้รับผลตอบแทนที่สามารถครอบคลุมสิ่งที่เราต้องการได้และต้องบ่ลืมที่จะมองไปถึงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยนี่คือการแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดพร้อมกับเขียนเป้าหมายทั้งหมดนั้นลงบนหน้ากระดาษติดไว้ในที่เราหันชัดเจนปฏิบัติตามนั้นเป็นข้อไปแนวทางที่6คือการวางแผนปฏิบัติการหลังจากที่เราได้แตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นขั้นบันไดแล้วก็ให้นำไปสู่ตัวของแผนปฏิบัติการคือการเขียนแผนรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนว่าเราจะทำอย่างทำอย่างใดและลงมือทำเมื่อใดแนวทางที่7ประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันมันประเมินแผนปฏิบัติการทุกวัน เพื่อจะได้รู้ว่าเขาเข้าถึงหรือบรรลุแผนในขั้นนั้นๆแล้วหรือไม่แล้วจดบันทึกความสำเร็จในส่วนของแผนการแต่ละขั้นไว้ตัวเองถ้าเฮายังบ่บรรลุแผนขั้นใดก็เพื่อประเมินว่าเราติดขัดตรงไหนแล้วปรับเปลี่ยนแผนตามความเหมาะสมเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเฮือใดทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าแนวทางอย่างที่8สร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจทุกการเดินทางของเฮามักจะมีมารผจญหรือมีตัวขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอเพราะย่านเฮาจะต้องสร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจให้ตัวเองโดยการอยู่ท่ามกลางคนที่ให้กำลังใจเฮาเพื่อเฮาจะได้มุ่งมั่นเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเฮาก็ต้องสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นจากตัวเฮาเองบางคนใช้เทคนิคบอกกับตัวเองว่าวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี่คือการสร้างความมุ่งมั่นให้แก่ตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาทำลายกำลังใจของเราได้ง่ายๆแนวทางที่เก้าทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานท้าทายคือทำทุกอย่างอย่างสนุกสนานและท้าทายโดยเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองฮือกับความสำเร็จและหัวเราะให้กับความล้มเหลวคือโอกาสตัวเองได้ใช้เวลาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำทุกเรื่องคือเป็นเรื่องสนุกสนานท้าทายเติมสีสันลงไปในระหว่างการเดินทางสู่เป้าหมายเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแนวทางที่10มีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายเมื่อเราเขียนความต้องการของตัวเองไว้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำเมื่อเราเกิดความรับผิดชอบต่อความต้องการของตัวเองและก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้คือเราต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้ที่สำคัญเราต้องมีวินัยในตัวเองมีความพยายามและต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เราถึงจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางที่11มองหาตัวช่วยให้ดีทรัพยากรที่จำเป็นจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เราจำเป็นจะต้องหาตัวช่วยที่ดีบ่ว่าจะเป็นความต้องการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวขอการสนับสนุนจากคนรอบข้างขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพในเรื่องที่เราบัตนัดเป็นต้นว่าที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ปรึกษาด้านภาษาเรียกได้ว่าฮือเขาเป็นทั้งตัวช่วยและฮือเขาเป็นทั้งต้นแบบที่ดีเราควรมองหากลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันยกตัวอย่างถ้าเราต้องการจะบรรลุธรรมในพรรษานี้เราควรหาตัวช่วยด้วยการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือหาช่องทางใดก็ได้หรือมองหากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันและมีการจดบันทึกอยู่สม่ำเสมอการกระทำในรูปแบบนี้ถือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะทำเมื่อเราบ่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้แนวทางที่12คิดหาแนวทางใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์คิดหาแนวทางใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสร้างสรรค์และเราจะพบว่าตัวเรานั้นมีศักยภาพมาก

กับตัวเองยกตัวอย่างมีคนสองคนนำรองเท้าไปขายที่ประเทศอินเดียพอไปถึงหันคนอินเดียบ่มีไผใส่รองเท้าเลยคนที่หนึ่งบอกว่าขายไม่ได้แน่จัดแจงคนรองเท้ากลับบ้านแต่แหมคนหนึ่งก็บอกว่าที่นี่เป็นตลาดใหญ่มากเพราะยังไม่มีใครมีรองเท้าเลยทุกคนมีโอกาสซื้อรองเท้าของเขาทั้งนั้นนี่เองถือว่าเป็นการคิดวางแผนหาแนวทางใหม่ๆแม้แต่อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในการขายก็เกิดจากการคิดหาแนวทางใหม่ๆที่บ่เหมือนเดิมคือแบบที่ผู้นำไม่เชื่อผลวิจัยตลาดของทีมวิจัยแต่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเขารู้ว่าตลาดต้องการอะไรเพราะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยังไม่มีในท้องตลาดกลุ่มผู้บริโภคก็ยังไม่รู้จักผู้บริโภคก็บ่เคยใจเลยเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองชอบหรือบ่ชอบคิดฉีกแบบผู้นำอย่างนี้ถึงจะประสบความสำเร็จทีนี้ต่อมาแนวทางสุดท้ายคือแนวทางที่13ก็คือลงมือทำเดี๋ยวนี้ก็แค่ทำมันลงมือทำเลยเขานั่งวางแผนมาเป็นเดือนเป็นปีละถ้ายังไม่ได้ลงมือทำมันก็เป็นเพียงแค่แบบแผนในหน้ากระดาษหากมีแผนการแล้วแต่ทุกอย่างยังไม่พร้อมทั้งหมดก็จงอย่าคาดหวังความพร้อมเต็มทั้ง 100% ถ้าเรามองหันโอกาสและศักยภาพในตัวเองที่สำคัญมองเห็นความเป็นไปได้แล้วเมื่อนั้นเราควรกล้าตัดสินใจที่จะเสี่ยงแล้วเริ่มกำจัดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นต้นว่าสำรวมว่าเรามีความเสี่ยงในการสูญเสียครั้งนี้มากแค่ไหนแล้วเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้หรือไม่หากดูแล้วในกรณีแย่ที่สุดเราพอรับได้ก็ตัดสินใจทำไปเลยทำไปอย่างกล้าหาญโอกาสแห่งความสำเร็จก็ถูกเปิดออกมาแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือการตัดสินใจทำคือหมายความว่ามีเพียงแค่โครงการมีก็โครงแล้วบ่มีการเนาะมีเพียงแค่แผนแต่บ่ทำตามแผนบ่ได้ลงมือทำหรือเป็นต้นว่าเราอยากจะรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเขียนไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราจะรับประทานอาหารชนิดนั้นเราจะต้องไปซื้ออย่างพ่องที่ตลาดและเราก็เอามาทำบางคนอาจจะไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วจริงๆเลยแต่ว่าก็ไม่ลงมือทำแต่บางคนจะลงมือทำละวัตถุดิบไม่มีนั่นแสดงว่าการเตรียมตัวพร้อมของเฮานั้นขั้นตอนมันบ่พร้อมญาติโยมมันต้องพร้อมแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นต้นว่าเราจะทำอาหารชนิดหนึ่งคิดไว้ในใจเขียนออกมาว่าจะไปตลาดหรือจะให้คนรับใช้ไปซื้อของอันนั้นที่ตลาดถ้าเป็นตุ้ยเจ้าก็จะใจขยมไปเนาะทีนี้เราคิดแล้วเราเขียนออกมาต่อมาเราก็ใช้เขาไปถ้าเราบัดใจเขาไปซื้อหรือว่าเราบอกไปซื้อวัตถุสิ่งของที่จะทำอาหารพอถึงเวลาลงมือทำมันก็มามีวัตถุอันใดที่จะมาเอื้ออำนวยให้เราทำอาหารนั้นใดเพราะมันไม่มีวัตถุเพราะว่าคนซื้อคนจ่ายบ่ไปซื้อของทีนี้หรือว่าซื้อของมาแล้วแต่ว่าคนทำขี้เกียจบ่อยากทำคนอื่นก็ทำบ่ได้ทำบ่เป็นอันนี้มันก็ไม่บังเกิดความสำเร็จเราก็บ่สามารถจะรับประทานอาหารชนิดนั้นๆได้การจะทานอาหารชนิดนั้นได้ต้องอยู่ที่คิดว่าจะกินอะหยังคิดว่าจะซื้ออะหยังเวลาทำจะทำอย่างใดสุกมาแล้วจะกินได้หรือไม่อันนี้เราก็ต้องวางแผนไว้หมดแต่ละขั้นตอน

0: เพื่อให้การดำเนินงานของเฮานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยและก็เสมอสมบูรณ์กันตั้งแต่ต้นจนถึงวาระบั้นปลายพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททุกท่านสิ่งเหล่านี้คือการสร้างกำลังใจจะเป็นนึกว่าเราทำมาได้นะทุกอย่างเราทำได้เพียงแต่ว่าเราจะทำหรือไม่เท่านั้นเองประการแรกกำหนดเป้าหมายในชีวิตประการที่สองมองหื้อทะลุไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายประการที่สามสร้างภาพความสำเร็จให้เกิดขึ้นก่อนประการที่สี่บันทึกเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรประการที่ห้าแตกเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นลำดับขั้นประการที่หกวางแผนปฏิบัติการประการที่เจ็ดประเมินแผนปฏิบัติการทุกวันประการที่แปดสร้างบรรยากาศส่งเสริมกำลังใจประการที่เก้าทำทุกอย่างด้วยความสนุกสนานอย่างท้าทายประการที่สิบมีความรับผิดชอบที่จะบรรลุเป้าหมายและประการที่สิบเอ็ดมองหาตัวช่วยให้ดีได้อันนี้ก็บัจเจตแนวทางไปแนวทางที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้แล้วนั้นอยู่ที่ว่าหมู่เฮาตั้งหลายตั้งปวงจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรตะอันถ้าเฮายินดีที่จะนำไปปฏิบัติอย่างนี้ตามระบบระเบียบตามขั้นตอนที่โยกาวัจระปันดิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ตรัสแนะนำเฮาไว้เฮาก็ควรประพฤติปฏิบัติตามนั้นวันใดที่เฮาท้อถอยวันใดที่เฮาหมดกำลังใจขาดกำลังใจก็ลองเอาแนวคิดทั้งหมดทั้งปวง11แนวคิดนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาช่วยคือช่วยพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งประสบผลสำเร็จในชีวิตวันหนึ่งเฮาก็จะนอนยิ้มอยู่บนที่นอนของเฮาว่าสิ่งที่เฮาฟังแล้วก็สิ่งที่เฮาเรียนและสิ่งที่เฮาจำนำมาปฏิบัตินั้นสำเร็จประโยชน์ตามลักแห่งธรรมะทั้ง3ประการปริยัติธรรมเฮียนเหยก่อนแล้วก็ปฏิบัติธรรมนำเอาที่เฮาเฮียนนั้นมาปฏิบัติแล้วก็สิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีก็ฮื้อกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้และต่อมาผลสำเร็จมันเป็นอย่างไรก็บันทึกกันไว้ตามนั้นอันนี้เป็นปฏิเวทธรรมผลที่ได้รับจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมอารยัตโยมฟังเรื่องกำลังใจก็คงจะจบไว้เพียงแค่ที่อีก่อนนอกญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระบาลีไว้ว่านัตถิโทสสโมกะลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีคือการโกรธนั้นมีโทษทุกอย่างทุกประการจะว่าบ่มีก็เป็นไปบ่ได้โทษใดๆในโลกนี้บ่มีความรุนแรงต่อกับความโกรธแสดงว่าความโกรธนั้นมีโทษหนักที่สุดคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็ทำโดยบ่คิดหน้าคิดหลังพอโกรธจัดก็ทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองยังคาดบ่ถึงและพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานึกเสียใจในปลายหลังเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเพิ่นฮือนับ10ถึง0หรือนับ1ถึง10ก็ได้สิ่งที่ทำให้เกิดความโกรธนั้นได้แก่กิเลส3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลส3ตระกูลนั้นตระกูลแรกคือกิเลสตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยที่ว่ามีโทษน้อยก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะบ่มีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าผู้ชายหนุ่มคนหนึ่ง ไปปะสตรีสาวคนหนึ่งแล้วก็ถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่ก็มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ชอบเทวดาอย่างนี้เป็นต้นกิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังมาได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีกิเลสตระกูลโทสะโคตรง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงโทสะห่มขึ้นมาในใจคนใดเขาก็จะอาละวาดมดอู้ทำได้สารพัดเพื่อความสะใจคือโทสะนั้นมีโทษนักแต่ว่ามันจางหายเร็วกว่าโมหะและราคะแต่ระวังที่บันดาลโทสะนั้นมีโทษและก็มีความรุนแรงมากเหตุเกิดเพราะความโกรธมีแม่บ้านชาวต่างประเทศคนหนึ่งอายุ30กว่าปีอยู่กินกับสามีมาเมื่อนานละได้10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมพักนี้สามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแถมยังเปลี่ยนรถกันใหม่และแต่งตัวโฉบเฉี่ยวดูดีผิดปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังท่านก็คิดว่าใจแน่ๆละสามีทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาเอาค้อนปอนแล้วก็เอาไปบุบทุบตีที่เต็นท์รถของสามีไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้อนปอนทุบกระจกพ่องทุบกระโปรงรถพ่องรวดเดียว18กันพอความโกรธคลายลงนี่ก็แค่ระบายความโกรธถึงขั้นก็ขนาดว่าทุบรถเธอเร็วแหลกชำรุดไป18กันรวดคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงรู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 60,000 กว่าเหรียญ 60,000 กว่าดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทพอแม่บ้านหูหยอดก้าเสียหายต้านก็เป็นลมล้มพับทันทีระหว่างที่โคตรบะคิดหน้าคิดหลังจึงอารวาดไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็รู้สึกเสียใจเขาว่าคนกำลังโคตรฆ่าคนได้โคตรปุ๊บปั๊บขึ้นมาบางคนก็ฆ่าบุคคลนั้นเป็นที่รักฆ่าพ่อฆ่าแม่โคตรจัดๆขึ้นมาฆ่าตัวเองก็ทำได้แล้วก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในปลายหลังทางนั้นกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตถูกตำรวจจับติดคุกติดตารางดำเนินคดีก็มีมาหน่อยทั้งหมดนั้นเกิดจากความโกรธที่เป็นอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบหรือบันดาลโทสะและตัวเองก็ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังในสมัยก่อนนั้นท่านผู้เขียนเปิ้นเล่าว่าสมัยเมื่อเปิ้นยังหนุ่มเปิ้นเรียนอยู่ที่คณะแพทย์มีเพื่อนนิสิตคนหนึ่งพักอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายบ่าววันหนึ่งท่านผู้นั้นได้ทราบข่าวว่าเพื่อนของตัวเองนี้เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณ 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองในตึกนี้มีครอบครัวหนึ่งมีภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอก มองเขาตรงที่เชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเดินขึ้นบันไดมาหันมีคนจ้องหน้าเขาจึงจ้องหน้ากลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่าพอนักเลงคนนั้นถูกจ้องหน้ากับห้องก็โกรธไปปาพวกมาเคาะประตูห้องเพื่อนพอเปิดประตูรับตาและกำปั้นก็ลอยสอยมาก่อนเลยหนุ่มนักแสดงคนนั้นก็ปาเพื่อนรักบี้ตัวใหญ่มาเห็นสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยบะยังเพื่อนของตันผู้นั้นก็แหวกลุดออกมาจากห้องใดก็ลงมายืนตั้งลุ่มยืนงงๆแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยส่วนไอ้บ่าวที่พักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ด้านบนจนสักคำหนึ่งไอ้บ่าวก็เดินโซซัดโซเซลงมาจากตึกนักเลงคนนั้นกับพวกรวมกัน3คนก็รุมทำร้ายจนน้ำใจก่อนที่จะขับรถกลับไปเชียวไอ้บ่าวของเปิ้ลแฮมเพื่อนของท่านผู้นั้นก็รีบบอกให้ต่างบ้านที่ต่างจังหวัดได้รับทราบพอที่บ้านต่างจังหวัดฮู้ข่าวพ่อแม่ฮู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองถูกคนรุมทำร้ายก็โกรธมากจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็เอามือปืนมาดูหน้าดูตาฝ่ายตรงกันข้ามคิดไว้ว่าสักวันจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักฝ่ายภรรยาของนักเลงคนนั้นที่กำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกียมกลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่เพื่อนของท่านผู้นั้นสุดท้ายพ่อแม่ของเขาก็คงคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ทั้งสองคนถ้าหากว่ามีเรื่องก็จะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติเพราะจะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบบ่ได้คิดหน้าคิดหลังก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาพวกไปรุมต่อยเขาทั้งที่อาศัยอยู่ใกล้กันแค่นั้นและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ไปทำร้ายเขาแล้วจะหนีไปไหนป้นเพียงเพราะความโกรธที่เขามองหน้าตัวเองตอนนี้บ่ได้ตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายมานักในภายหลังลุยก่อนเลยแล้วก็มานึกเสียใจกำลุนเกิดปัญหาทำให้ชีวิตภายภาคหน้ามีความทุกข์ยากลำบากญาติโยมความโกรธมีโทษนักมีแห่งตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกามีพ่อใจคนหนึ่งขับรถอยู่บนท้องถนนปรากฏว่ารถเกิดเสียหายกลางทางเขาจึงหู้ซื้อโกรธพอหงุดหงิดขึ้นมาก็คว้าปืนอากาศออกมาจากรถและกราดยิงรถตัวเองจนกระทั่งกระสุนนั้นหมดแมกกาซีนพอหู้ซึกซาใจก็คลายความโกรธลงมาน้อยหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์บอกให้อู่ซ่อมรถมาลากรถของตัวเองไปซ่อมเพราะความโกรธรถโดนกระสุนเจาะเข้าไป30นัดเสียตั้งเงินเสียตั้งเวลาตัวเองก็เดือดร้อนได้แม้เพียงแค่ความสะใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีจริงๆเชื่อความโกรธนั้นมีกันทุกคนเพราะมนุษย์ยังบ่หมดกิเลสจะตัดความโกรธได้ก็ต้องบรรลุธรรมจันพระอนาคามีขึ้นไปเอาเป็นว่าเขาต้องฝึกให้ความโกรธอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้อย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเขาและคนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งพญาอินสุรินทร์เจ้าฟ้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า บุคคลฆ่าอะไรเสียได้จะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรเสียได้จะไม่เศร้าโศกพระมหาสมณโคดมทรงสรรเสริญการฆ่าอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จะนอนเป็นสุขถ้ากำลังโกรธอยู่ก็รับบัลลังก์มันงุดงิดพรุ่งพร่านไปหมดเมื่อชำระความโกรธออกจากใจได้เฮาก็รับสบายนอนรับอย่างมีความสุขบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมบ่เศร้าโศกอาการเผือดใจแห้งใจก็จะหายไปพระอริยเจ้าตั้งหลายทรงสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ในที่สุดคือตอนกำลังโกรธถ้าได้ทำมันอย่างฮึดตัวเองผู้ซึกซาใจเป็นต้นว่าเฮากึดในใจว่าแม้บังอาจนอกใจเฮาจึงคว้าค้อนปอนทุบรถ18การรวดแบบนี้ผู้ซึกซาใจหรือโกรธรถตัวเก่าจึงเอาปืนอากามันยิงกราดรถตัวเก่า30นัดมันหูสึกสะใจดีอย่างนี้เรียกกันว่ามียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ถ้าเมื่อเฮามีปัญหาติดตามตัวมามากมายเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องแก้ความโกรธด้วยการตัดไฟต้นลมมีหลักการง่ายๆคือคนที่กำลังโกรธนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดหวังรู้สึกว่าบ่ได้ดั่งใจพอผิดหวังก็เกิดอาการโกรธแล้วก็ลุยเลยยกตัวอย่างคนที่อยากจะเข้าห้องแต่เข้าบ่ได้เพราะมีกำแพงกั้นอยู่พอโกรธก็คว้าค้อนปอนมาทุบกำแพงขว้างเหี้ยเลยพอเกิดปัญหาขึ้นเพื่อเฮาตรวจสอบตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรแล้วก็ตรวจสอบแผ่นไฟว่าเขาต้องการอะไรทำไมเขาถึงทำอย่างนี้อย่างนี้เรียกกันว่ารู้เขารู้เราพอเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจแผ่นไฟแล้วเราก็จะพบทางออกว่าควรทำอย่างไรเพื่อเขาปรับความรู้สึกนึกคิดปรับความต้องการให้ตรงกับที่เขาต้องการเรียกง่ายๆคือจะทำอย่างไรถึงจะปรับความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้มาพบกันครึ่งต่างได้ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเข้าห้องบ่ได้แล้วไปทุบกำแพงเมื่อเฮาเข้าห้องที่มีกำแพงกั้นบ่ได้แทนที่จะไปคว้าค้อนปอนมาทุบกำแพงออกก็ให้สำรวจว่าประตูอยู่ตรงไหนการรู้เขารู้เราคือกุญแจไขประตูหัวใจพอพบประตูเขาก็เข้าห้องได้อย่างสบายเข้าไปนั่งอยู่กลางใจเขาโดยไม่ต้องเอาค้อนปอนทุบผนังห้องให้เสียหายเลยดังนั้นเขาต้องเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรและที่เขาคัดใจจนโคตรนั้นมันคืออะไรกันแน่พอตรึกตรองให้ดีได้ความโกรธนั้นมันก็จะลดหายไปในที่สุดอย่าลืมความจริงข้อที่ว่าพวกเขาทุกคนต่างก่อเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติบ่ถ้วนต่อให้ในชาตินี้เฮากับเขาบ่ได้เกี่ยวข้องอะหยังกันเลยหรือบ่ได้เป็นกู้แค้นกันอยู่พบใดพบหนึ่งในอดีตเขาอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่หรืออาจจะเคยเป็นลูกของเฮามาก่อนเคยเป็นบุคคลที่เฮารักเคยเป็นบุคคลที่เฮารักยิ่งมาก่อนแต่เฮาลืมไปแล้วตาอันเองพอคิดได้อย่างนี้แล้วความปรารถนาดีก็จะเกิดขึ้นและความรู้สึกอยากทำลายเขาก็จะคลายลงเมื่อเฮาตั้งสติหูเขาหูเฮาคือใดสุดท้ายเฮาจะเปลี่ยนแปลงความโกรธเป็นความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าความโกรธเป็นเรื่องที่บ่ดีเป็นเรื่องที่หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงจะต้องพยายามกำจัด ความโกรธนั้นคือใดโกทังคัตวาสุขังเสติการฆ่าความโกรธได้นั้นก็เพื่อเกิดความสุขในชีวิตความโกรธนั้นเกิดขึ้นใดทุกท่วนทั่วตัวคนบอกว่าเจ้านายไพรัศดรสามัญธรรมดาเจ้าให้เจ้านาต่างหลายทั่วไปนักบวชแม้กระทั่งพระเจ้าประสงค์เอาละยกตัวอย่างอย่างอาตมาภาพเนี่ยถามว่าพระคุณเจ้ามีความโกรธก่อนเขาตอบว่ามีอย่างสูงเหมือนกันละญาติโยมบางครั้งบางคราวก็ควบคุมได้บางคราวก็ควบคุมบ่ได้แต่ต้องพยายามควบคุมมันให้ได้แล้วก็มีเรื่องซ้อนใจอาตมาภาพอยู่หลายต่อหลายเรื่องสุดท้ายแล้วเฮามาคิดพิจารณาดูว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นกับตัวกับตนเฮานั้นบอกว่าเฮาจะอยู่ณที่ไหนตั้งใดโกรธขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่บ่ดีแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงควรจะพยายามระงับดับความโกรธเหี่ยให้ได้ก่อนที่เฮาจะโกรธก่อนที่เฮาจะทำมาอย่างแบบหุนหันพันแล่นไปโบราณเพิ่นบอกว่าให้นับ1ถึง10หรือนับตั้งแต่0ถึง1หรือนับตั้งแต่0มาถึง10นับปิกไปปิกมาอยู่อย่างนั้นพยายามไตร่ตรองดูว่าอันใดมันจะผิดอันใดมันจะถูกอันใดมันจะดีหรือว่าอันใดมันจะบ่ดีเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต้องคิดพิจารณาให้มั่นคงท่องแท้แน่นอนอันใดก็ตามที่เป็นของบดีอย่าเอาเข้ามาใกล้ในชีวิตของเราความโลภความโกรธความหลงกิเลส3ตระกูลนี่เนาะคือความโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นความโกรธระงับดับใจตัวเก่าบ่ได้ควบคุมตัวเองบ่ได้ความหลงจิตใจนั้นถูกอวิชชาความมืดบอดเข้ามาปิดบังหลงในสิ่งที่บ่ถูกต้องชัดเจนหลงไปเจือในสิ่งที่บ่ดีบ่งามหลงไหลได้ปลื้มไปกับสิ่งที่เฮาคิดว่ามันดีนะแต่สังคมเพิ่นว่าบ่ดีกันเพราะฉะนั้นก็พยายามตัดความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตัดออกให้หมดอันความสุขทุกข์ถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังคือไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภะกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากามเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับดิ้มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงจะไกลจากพระนิพพานไปติ๊กๆถ้าเฮายังบ่สามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงไปได้แต่ว่าเฮาจะใกล้พระนิพพานเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยต่อเมื่อเฮาขจัดปัดเป่าความที่จิตใจมีความโลภมีความโกรธมีความหลงลงได้ใกล้พระนิพพานเข้ามามนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพุนทวี ให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายถึงเนื้อหนังเราฝังเผาเปื่อยเน่าหมดเกียรติยศยังคงอยู่ไม่รู้หายคุณความดีนี้แตกต่างกับร่างกายแม้ตัวตายความดีอยู่ผู้แผ่นดินถ้าเราต้องการให้คนต่างปลายหลังระลึกนึกถึงเราอยู่โดยตลอดแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดกับเราในทางที่ดีอินดูเราเสียดายเราก็เพราะว่าเราบ่มีความโลภเราบ่มีความโกรธเราบ่มีความหลงรักโลภโกรธหลงนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีโดยแท้พระพุทธเจ้าเรียกกันว่าอกุศลมุนเหตุที่ทำให้อกุศลความบัชลาดเกิดขึ้นในใจของเฮามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นต้นเป็นประธานพระพุทธเจ้าท่านจึงบัสักเสริญเรื่องการที่เฮามีความโกรธแต่สรรเสริญเรื่องการที่เฮาจะฆ่าความโกรธอันนี้เอาทิ้งเอาขว้างไปเหี้ยแล้วก็ทำให้จิตใจของเฮานั้นบริสุทธิ์สะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าไปโกรธมันนักอย่าไปโลภมันนักอย่าไปหลงมันหลายพยายามประคับประคองจิตใจของเฮานั้นคือเป็นจิตใจที่สุขสงบเรียบร้อยดีงามอยู่ตามน้ำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้กันวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อันอย่างขึ้นมาในชีวิตของเราเพื่อนิ่งที่สุดจะดีอย่าพยายามแสดงออกด้วยกริยาอาการมึงหาพาโวยอย่าไปแสดงกริยาอาการโคดคนนั้นคนนี้ทุกอย่างทุกประการนั้นอยู่ในภาระอยู่ในหน้าที่ของตัวเองเพื่อตัวเก่ารับภาระเพื่อตัวเก่ารับหน้าที่ของตัวเองเพื่อดีที่สุดอย่าให้หน้าที่ของเราขาดตกบกพร่องไปทำอันใดก็ตามขอให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์งดงามทั้งในสายตาของคนอื่นทั้งในสายตาของเราเองแล้วก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้ทุกเมื่อเชื่อวันเฮาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ความโลภความโกรธความหลงก็จะบรรเทาเบาบางลงได้บ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งชีวิตบ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งการรบเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายตั้งสติกำหนดไว้อย่าโกรธพยายามทำใจให้นิ่งขันติความอดทนตั้งมั่นไว้ให้สูงๆสรุปว่าโกธังคัตตาสุขังเสติข้าอันยังก็มีความผิดหมดแต่ข้าแล้วมีความชอบมีความถูกคือข้าความโกรธได้ก็จะมีความสุขอันนี้คือเรื่องแห่งความโกรธเน้อญาติโยมศรัทธาทั้งหลายญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้ว
1: อาตมาภาพขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข .113 ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข .119 ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงาน านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2-0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวลำพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับอู่ข่าวเล่าความมาละเด้อนะครับผมเจ้าวันเสาร์แบบอี้มาอยู่กับน้องอันอัธิวัฒน์กันท่าปิงคนเดิมนะครับผมวันเสาร์วันนี้ว่าฝุ่นกลมข่อยตกตะไดแล้วเนาะน่าจะห่างไปสักหน่อยแล้วนะครับผมแต่ว่าไปบอกว่าสินเดินนี้ฝุ่นน่าจะมีเพิ่มขึ้นจะได้แล้วก็เรามาระวังกันตัวนะครับผมวันนี้เลยเอาในเรื่องของการออกกำลังนะมาฝากกันสักหน่อยนะครับเผื่อใครอยากจะเตรียมนะครับผมร่างกายสุขภาพต่างๆให้พร้อมเนาะเนื่องจากว่าการออกกำลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละจะทำร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นมานะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของการเดินการวิ่งมาฝากซะหน่อยเนาะการวิ่งเนาะถือเป็นการออกกำลังกายนะครับแบบพื้นฐานตีเยอะหึงง่ายนะครับผมทำได้บ่อยโดยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อย่างเลยหน่อยมีกระเกิบคู่ใจกูเดียวนะครับผมการวิ่งนะครับช่วยหือพัฒนาการทำหือร่างกายเนาะไม่ว่าจะเป็นหัวใจปอดนะครับผมช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินแล้วก็ช่วยเหือกล้ามเนื้อแข็งแรงทำเหือรับสบายรับสนิทแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆตัวนะครับผมการวิ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพื่อการแข่งขันการวิ่งเพื่อการออกกำลังหรือการวิ่งนะครับเพื่อการลดน้ำหนักเนาะซึ่งแน่นอนนะครับในทุกรูปแบบของการวิ่งจะได้รับการเผาผลาญพลังงานน้ำกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันออกไปโดยปริมาณการเผาผลาญมันก็จะหนักหรือหน่อยขึ้นอยู่กับความเร็วก่อนนะวันนี้เราจะมาหูกันนะครับผมขึ้นอยู่กับน้ำหนักโต๊ะของผู้วิ่งก่อขึ้นอยู่กับเพจก่อหรืออื่นๆก่อนนะถึงการวิ่งน่าจะดีมากขนาดไหนเป็นประโยชน์ขนาดไหนนะครับผมแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือปัญหาการหายใจปัญหากระดูกคอตอคอหันคอนี่น้ำหนักหนักเกินอีนะการเริ่มต้นวิ่งควรได้รับการแนะนำจากแพทย์เนอร์มันจำปลอดภัยนะครับผมการวิ่งเริ่มต้นคนเยอะจะได้นะครับผมมีขอแนะนำสำหรับคุณที่เริ่มวิ่งใหม่เนาะคนติมได้ออกกำลังกายพิประจำนะครับผมควรเริ่มวิ่งแบบช้าช้าหรือว่าเดินเร็วก็ได้เนอะอาจจะเป็นการเดินเร็วเดินบ่อยๆเยาะๆนะครับผมเริ่มจากการเยาะๆนะครับเป็นการเพิ่มความเร็วไปทีละหน่อยทีละหน่อยเนอะเมื่อร่างกายมันเริ่มฟิตเริ่มชินขึ้นมาแล้วนะก็ค่อยเร่งความเร็วขึ้นทีละหน่อยไปหักโหมนะครับผมอย่างไรก็ตามเนาะเพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเนาะคนที่จะเริ่มจากการวิ่งแบบช้าๆเหยาะๆเพื่อเริ่มอุ่นเคืองอุ่นเคืองเนาะเคืองมันติดเราก็ค่อยไปกันต่อนะครับผมในเรื่องของความเร็วนะความเร็วกับน้ำหนักตัวส่งผลต่อการเผาผลาญก่อนนะการเผาผลาญพลังงานตีได้จากการวิ่งนั้นนะครับผมจะมากหรือจะน้อยนะขึ้นอยู่กับความเร็วตีวิ่งระยะทางตีวิ่งโบกับน้ำหนักตัวเก่าตีวิ่งตัวเนอร์คนที่มีน้ำหนักหนักนะครับอาจจะได้ใช้พลังงานหนักกว่าคนที่น้ำหนักน้อยเนอะเพราะนะครับผมต้องใช้พลังงานในการเคลื่อนที่หรือขยับร่างกายตัวเก่าหนักกว่านั่นเองการเผาผลาญนะพลังงานแล้วก็ไขมันในขณะวิ่งนะครับผมอย่างที่บอกไปเนาะการเผาผลาญพลังงานของร่างกายมันได้ใจแข่งกันเผาผลาญพลังงานจากแป้งเนาะในกล้ามเนื้อนะแต่หรือไขมันอย่างเดียวนะครับผมแต่ร่างกายนะครับจะใช้พลังงานทั้ง2แหล่งในปริมาณที่ต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็กิจกรรมของการออกกำลังกายนะครับผมตอนเริ่มวิ่งนะครับร่างกายจะใช้พลังงานจากแป้งนะครับในร่างกายเนาะเป็นพลังงานต้นจากนั้นนะครับเวลาเราหายใจนะเป็นปกติและมีออกซิเจนเพียงพอการวิ่งแบบจ้าๆหายใจได้เป็นปกตินะครับผมก็จะเรียกว่าการแบบประหงว่าการเป็นการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนเนาะร่างกายก็จะค่อยๆใช้พลังงานไขมันปริมาณที่มากขึ้นนะซึ่งเป็นกลไกอาจใช้เวลาไม่น้อยกว่าคือ30นาทีขึ้นไปนั่นเองเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะใช้ไขมันหึงสลายไปนะครับผมวิ่งช้าหรือเร็วอันไหนมันดีกว่ากันนะครับผมถ้าเอามาถึงตอนนี้ละจะต้องมองว่าเป้าหมายของคุณที่วิ่งนั่นมันคืออย่างก่อนเนาะหากต้องการลดน้ำหนักลดไขมันในร่างกายก็ควรที่จะวิ่งช้าๆเพื่อให้ร่างกายได้เผาผลาญนะครับเอาไขมันมาได้ใจได้มากกว่าเนาะแต่ถ้ามองถึงการเริ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ความฟิตของร่างกายการวิ่งเร็วๆก็จะเป็นการตอบโจทย์นะครับได้มากกว่าเนาะจากเหตุผลก็คือผู้ที่หูส่วนใหญ่เนาะก็จึงนำเอาข้อดีแล้วก็ทางสองนะครับมาวิ่งแล้วก็แนะนำหรือการฝึกตนเนาะจะเร็วสลับกันไปเธอหือร่างกายได้เผาผลาญไขมันแล้วก็หือร่างกายฟิตไปพร้อมๆกันนะครับผมแต่อื่นได้แล้วเนาะความสำคัญนะครับในเรื่องของการวิ่งนะครับก็เป็นการคาร์ดิโอเนาะก็คือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนั่นเองถ้าสมมติเราออกประมาณแบบว่า40นาทีเนาะ3-4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็มันนะครับปรับแผนการวิ่งทุกๆ4สัปดาห์นะครับโดยเพิ่ม
ตีความนักหรือเพิ่มตีความทีนะสมคุณบอกว่าเออเพิ่มระยะขึ้นไปนะหรือว่าเอาเร็วขึ้นให้หน่อยนะปั๊บเปลี่ยนไปในร่างกายมันก็จะได้แบบว่าเหมือนมีการเปิดห้องว่าไปเสริมนะครับแต่ละตีใดทั่วถึงนะครับผมอันนี้ก็นํามาฝากกันในช่วงนี้สําหรับการวิ่งเนาะเพื่อใครที่กําลังจะอยากออกกําลังกายเพื่อที่จะลดหันลดนี่ก็เอาไปใช้กันได้เนอะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้นะครับเอาป้นเริงวิ่งแน่นอนเลยละปูนเปิ้นมีการเตรียมความพร้อมแล้วเน้อกับการจัดโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งแล้วก็ปานป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามตีสนามจังหวัดละปูนเนี่ยครับผมเมื่อตะวานี่นะวันศุกร์ตอนเจ้าๆนะครับผมดีเจโอมนะเปิ้นก็ไปประชุมมาเนาะเปิ้นบอกว่าวานิภูวาราชการจังหวัดละปูนของเฮาเนาะเป็นประธานในการประชุมฐานปิยพงษ์ชูวงศ์ในการเตรียมความพร้อมจัดโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปานป้องกันอัมพาตเตอร์ที่12แล้วนะครับผมซึ่งมีหลายคนขนาดเลยเข้าประชุมด้วยกันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนาะมหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชร่วมกับศิริราชมูลนิธิได้จัดโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปานป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันมาแล้วนะครับผม12เตอร์นะเตอร์นี้เป็นเตอร์ที่12แล้วนะครับโดยใจชื่อโครงการเมื่อที่บอกไปเลยนะครับผมในเรื่องของเดินวิ่งปั่นเนี่ยนะครับผมหัวข้อสตก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นี่โดยมีวัตถุประสงค์หลัก3ข้อด้วยกันว่าจะเป็นเพอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนาะที่ทรงปิ่นดั่งแสงน้ำใจนะครับในการที่จะรักษาสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายแก่พี่น้องประชาชน2ไปบอกว่าเพอสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของหลอดโรคหลอดเลือดสมองนะข้อ3มันบอกว่าเพื่อรณรงค์ในหมู่ประชาชนเนี่ยเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรประจำวันเลยสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโรคต่อยอดสู่การมีสมองดีนะครับผมซึ่งเปิ้นจะจัดในวันติดตินหนึ่งพฤศจิกาเนาะหนึ่งพฤศจิกานี่มีหลายกิจกรรมด้วยกันนะทุกจังหวัดเปิ้นวิ่งพร้อมกันนะครับผมสำหรับการประชุมในวันตะวันนี้นะครับผมได้ทราบในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับก็ชี้แจงเนาะเปิ้นก็บอกว่าสนามจังหวัดละปูนจัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาจนถึง1พฤศจิการวมระยะเวลา7วันด้วยกันโดยมีการกำหนดแผนการจัดกิจกรรมเป้าหมายมีการมอบหมายงานครั้งนี้โดยณโอกาสนี้นะครับผู้ว่าก็ได้เชิญโจรนะทุกคนนะมารวมวิ่งกันนะครับผมถึงแม้ว่าครั้งนี้ใครที่จําได้เข้าร่วมโครงการเนาะก็จะอยากจะรณรงค์ออกกําลังกายอยู่ดีนะครับผมในงานแสงน้ําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสนามจังหวัดละปูนพบกับ2กิจกรรมพิเศษนั่นก็คือการปั่นรถทีบนะครับผมเส้นตางนะครับผมสะพานขาวทาชมพูสวยงามขนาดไปถึงอุโมงค์ขุนตาลนะครับตําบลตาปดุกตีแมนทานนะครับผมวันเสาร์ที่31เริ่มตั้งแต่6โมงนะครับผมกิจกรรมที่2มีกิจกรรมเดินวิ่งนะครับผมณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานตาขามก็คือวันที่1พฤศจิกาพร้อมกันเนอะ6โมงเช้านะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตสะน้ำจังหวัดลำพูนอันนี้เอามาฝากกันข่าวดีทุกคนนะเพราะว่าสุขภาพดีสร้างได้นะครับผมมาซึมได้เนอะจะได้เราเกาะจอยกันสร้างไว้นะครับผมเมื่อไรที่สุขภาพดีทุกอย่างมันก็จะดีตามมานะครับผมทั้งหมดทั้งมวลของอู่ข่าวเล่าความในวันนี้นะวันเสาร์แล้วใครไปต่างไหนนะใครไปต่างไหนก่อนรักษาสุขภาพกันตัวดูบ้านดูจองกันตัวลุมมันชอบแม่มแรงร้อนบ่ายๆเนอะพอบ้านพอจองเหือดีนะครับพับปิดหอปิดเฮิร์นเหือดีนะครับจะได้ละใครสักผ่าอย่าลืมเก็บใครสักผ่าห้ามลืมเก็บเนอะบายเอาไปฟังเพลงกันสักหน่อยนึงก่อนเดี๋ยวจะเข่าตีค้องร้องข่าวสำหรับวันนี้น้องอันไปแล้วเนอะสวัสดีครับ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานาวโบเกียมูอิดซัดดินวัดดอลเลาะแห่งบรูไนดารุสซาลามระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบรูไนนั้นหารือยกระดับความร่วมมือไทยบรูไนใน4ด้านสำคัญด้วยกันครับได้แก่ด้านที่1ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารด้านที่2พลังงาน3สาธารณสุขและ4การลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันในระยะยาวซึ่งด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีแสดงความสนใจเพิ่มการนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพื่อกระจายแหล่งนำเข้าและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์โลกขณะเดียวกันครับไทยเราพร้อมส่งเสริมบทบาทในฐานะผู้ผลิตอาหารสำคัญของภูมิภาคเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังบรูไนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของทั้ง2ประเทศรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อจะรองรับความท้าทายในอนาคตสำหรับในด้านสาธารณสุขนั้นไทยเราสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือความคืบหน้าข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนบรูไนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดสานต่อความร่วมมือในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเมื่อวันที่18มิถุนายนครับโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆดังต่อไปนี้ครับด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยเราครับขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นครับเช่นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจครับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายรัสเซียนั้นเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันครับมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศนั้นอยู่ที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถจะขยายได้อีกมากทั้งนี้ครับสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลนั้นจะมีการเดินหน้าการเจรจาจะทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิก ทั้งนี้ครับไทยเรานั้นพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆอาทิครับเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับรองนายกสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวตกต่ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการตรวจพบปัญหาราคาและการปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดในท้องตลาดครับมีการสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุปทานยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มากวดขันตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีครับเบื้องต้นนะครับพบโรงงานผลิตที่มีความเสี่ยงปลอมปนน้ำมะพร้าวจำนวน24แห่งด้วยกันครับส่วนความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีและแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำมีการประชุมร่วมกับภาครัฐและสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยที่จังหวัดราชบุรีพร้อมส่งรายชื่อนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้9หน่วยงานมีการตรวจสอบตามกฎหมายแบ่งเป็นล้งผลไม้ที่อาจจะเข้าข่ายใช้นอมินีจำนวน15บริษัทในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครรวมทั้งนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสงครามอีกจำนวน24รายครับเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องการลุยตรวจอพาร์ตเมนต์บ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์ในอุดรธานีขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงเงินประกันต้องคืนใน7วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกซึ่งจากการลงพื้นที่ครับและรับฟังปัญหาที่ผ่านมานั้นพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องหรือการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อยครับโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบนั้นได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาแล้วขณะเดียวกันครับทางสคบเองยังเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ในการตรวจสอบสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจและป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดความเสียหายในวงกว้างซึ่งปัจจุบันครับมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟนั้นต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญานั้นสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมท่านสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสคบครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงกัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของไทยครับสำหรับในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษได้โพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ขององค์การยูเนสโกจะกระทบการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือไม่นั้นเรื่องนี้ครับระบุว่าการที่ประเทศกัมพูชานั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ครับทั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029มีวาระ4ปีครับซึ่งเรียกว่า UNESCO Executive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ครับถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของ UNESCO ซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยเราครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับยืนยันครับว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของ IMF กันบ้างครับกรมประชาสัมพันธ์เปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เข้าร่วมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเราครับจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยในการหารือดังกล่าวนั้นครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนและการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวซึ่งการประชุมประจำปี IMF World Bank ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนและสำหรับประเทศไทยเราครับได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้นั้นนับเป็นครั้งที่2แล้วครับต่อจากปี2534และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศบนเวทีนานาชาติครับทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคครับทั้งนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมไปถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF นั้นอยู่ระหว่างประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้าง เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนครับสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกไว้3ช่วงหลักๆดังต่อไปนี้ครับ1มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงสะดวกสบายกับ3ช่องทางของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ครับช่องทางแรกคือออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 2คือแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus 3คือช่องทางออนไซต์ครับสำหรับผู้ที่สะดวกในการเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถจะ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศครับ2คือ1ถึง15กรกฎาคม2569วันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ครับ3คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับวันนี้คือวันลงคะแนนเลือกตั้งวันดีเดย์ที่ทุกคนนั้นจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมช่องทางการติดตามข่าวสารนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์ครับ02956-2929หรือกด1506กด9ครับรวมไปถึงครับการติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook, LINE, YouTube และ TikTok สิทธิ์ของคุณครับคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน